0: ยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดเออไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลย
0: คือวันๆไม่กินข้าวไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ย เขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี้ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตาย
0: คา
1: โต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับ ก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของ

0: ของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตไปเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะ
0: ค
1: แต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: เฉย
0: เหมือน
1: ในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉย
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่
0: แล้วเขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: แล้วคนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนไหม
1: ก็ไม่จ
0: ะอันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่น

0: ขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่

0: ก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที่
1: ค่ะ
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: เพราะอะไรอะคะ
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนแต่ได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นนะ

0: มาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบําบัดแบบเป็นกลุ่มบําบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทําของประเทศไทยเราก็ทําเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบําบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทําให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

ดีค่ะเทปที่แล้วค่ะเรารู้แล้วว่าอาหารก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างพอไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันว่าเมนูหลังออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

ไปแล้วนะคะสำหรับเมนูอกไก่ยัดไส้หน่อไม้ฝรั่งเมนูนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีนจากอกไก่ซึ่งมีไขมันน้อยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเป็นผักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ต้องทานหลังออกกำลังกายไม่เกิน1ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ฉีกขาดเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กินโปรตีนหลังออกกำลังกายหรือว่าทิ้งช่วงไว้นานจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมตัวเองจะกลายเป็นของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้การออกกำลังกายที่เราอุตส่าห์ทำจนเหนื่อยและหนักเนี่ยส่งผลไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหลังออกกำลังกายเนี่ยจึงสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะแล้วก็จะมีคำขวัญ นักกล้ามนะคะก็คืออกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่วันนี้หมอวีมีกล้ามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้ง3ยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นแหละจับเลยจับเลย
0: เคยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: เฮ
0: ้
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
4: เร็วไปเร็ว
1: เอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
6: ่จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไป
1: อย่านะเอ้ย
6: หยุดนะห
1: ้
6: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงง
6: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๊อะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
9: Wow.
7: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
9: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติดฉันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติดฉันมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
9: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวและพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่ไหนอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น

0: ่มอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับประเทศเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2-3,000 รายต่อปีด้วยกันเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้นเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของอาการอ่อนแรงครึ่งซีกที่อาจจะเจอได้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินได้นะครับเรื่องของการทรงตัวได้หรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาได้เช่นมีเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะครับปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรืออาจจะมีเรื่องของการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะเจอตามมาได้หมดเลยในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบและแตกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นโรคอะไรนะครับที่มาปรึกษาหมอ
1: เป็นครับ
0: ครับ
1: ข้างซ้ายนี่ครับ
0: มันอ่อนแรงใช่ไหมครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
1: เป็นมานานแล้วครับ
0: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังไงบ้างเดินยังมีปัญหาอยู่ไหมครับ
1: ยังอ่อนแรงอยู่ครับ
0: มันเดินได้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเคยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดมาก่อนไหมครับหรือไม่เคยเลย
1: ก็มีคนเข้ามาฝึกให้อยู่แต่มันก็ยังไม่ 100% นะ
0: ครับผมทั้งบริษัทฟื้นฟูในการรักษาผู้ป่วยสโตรกเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการตรวจประเมินก่อนซักประวัติผู้ป่วยว่าเดิมอ่อนแรงประมาณยังไงมีอาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมีปัญหาด้านอะไรบ้างดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทดสอบให้คนไข้ลองนั่งได้นานไหมลองยืนเดินดูนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจประเมินร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลยเดี๋ยวยกมือขวาขึ้นได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายสิครับข้างซ้ายยกได้แค่นี้เนาะคราวนี้ขอดูการทำงานกล้ามเนื้อขานะครับมันยากเนาะเท่าที่ดูการตรวจร่างกายทางซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยยังมีภาวะอ่อนแรงอยู่นะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับการรักษาในของผมเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจจะให้คุณลุงมาทำกายภาพบำบัดโดยการใช้ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มาช่วยในการฝึกผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยปกติแล้วแต่เดิมแต่ก่อนเลยเราฝึกโดยการใช้นักกายภาพในการฝึกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอาจจะเดินได้แค่50เมตร100เมตรถ้านับจำนวนก้าวก็ไม่เกิน200ก้าวก็จะหมดเวลาการฝึกละแต่พอเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นที่ใหม่ขึ้นโดยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับมันก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซสชันของเราทุกๆ30นาทีคนไข้อาจจะเดินได้มากจนถึง800ก้าวหรือ 1,000 ก้าวเลยด้วยซ้ำ
2: อันนี้นะคะจะเป็นภาพเท้าของคุณลุงนะคะ2ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นการแสดงการลงน้ำหนักของเท้าคุณลุงพยายามให้เหยียบ2ข้างเท่าๆกันจุดใหญ่พอๆกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังนิดนึงค่ะเดินเหมือนตัวจะเอียงมาข้างหน้าโอเค
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโปรแกรมจะฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะฝึกกันนานเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนไข้ที่ได้รับการฝึกโดยหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นคือเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้มั่นคงขึ้นหรือจากเดิมไม่เคยเดินได้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความหวังของคนไข้เลยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีคนไข้คนหนึ่งจากเดิมที่เขาเคยทำงานได้เคยช่วยเหลือตัวเองได้วันนึงเขาป่วยเป็นโรคสโตรกแล้วเขารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้แล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเดินได้ใหม่เคสเหล่านี้พอมาได้มาฝึกกับคุณเดินฝึกเดินเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องทางกายแล้วเนี่ยทางใจก็ยังช่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีความสนใจหรือไม่แน่ใจว่าสามารถฝึกกับคุณเดินฝึกเดินได้หรือไม่ก็อาจจะแนะนำมาตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับติดต่อตรวจกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เลยครับซึ่งทางสถาบันจักรีนฤบดินทร์เนี่ยก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงมีทีมที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็ทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกันนะครับ

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคะพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีคุณพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีคุณพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้ว
6: เดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้า เราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
1: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
0: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: BLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยละครับ
0: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: เมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจ

0: ให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: และยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
3: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะ
0: ขอบใจจ้ะ
4: ไม่เป็นไร

哦，啊，

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออกสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะค
0: ุ
1: ณ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเด็กๆชอบการมาโรงเรียนหรือเปล่าคะเพราะว่าอะไรคะทำไมเด็กๆถึงชอบการมาโรงเรียนคะ
2: ทำกิจกรรม
0: เก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆมาที่โรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายที่โรงเรียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะเอามือจับศีรษะจับไหล่จับเอวจับเข่าและนั่งตัวตรงๆค่ะคนไหนยังไม่นั่งตัวตรงบ้างนะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไม่สบาย
0: เมื่อวานน้องน็อตไม่สบายเป็นอะไรคะ
3: ตากฝน
0: ตากฝนแล้วทำยังไงคะลูกเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่สบาย
0: ไม่สบายมีอาการอย่างไรบ้างคะ
3: ไอแล้วก็มีน้ำมูก
0: ไอแล้วมีน้ำมูกแล้ววันนี้อาการดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตไม่สบายน้องน็อตได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอย่างไรบ้างคะ
3: หนูไอแล้วก็มีน้ำมูก
0: แล้วคุณหมอให้ดูแลตัวเองอย่างไรลูก
3: กินยาก
0: ินยาแล้วทำยังไงอีกคะ
3: นอนหลับ
0: ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอได้บอกหรือเปล่าว่าตากฝนได้ไหมไม่ได้น้องไม่สบายเพราะว่าตากฝนถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตบอกว่าเมื่อวานน้องน็อตเป็นอะไรคะ
2: ไม่สบาย
0: ไม่สบายเพราะว่าเมื่อวานน้องน็อตหยุดโรงเรียนไปนั่นเองค่ะน้องน็อตไม่สบายเกิดจากอะไรคะ
2: ตากฝน
0: ตากฝนจึงทำให้เป็นหวัดใช่ไหมคะน้องน็อตมีอาการอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่น้องน็อตบอกว่ามีอาการอย่างไรคะมีน้ำมูกแล้วก็มีอะไรคะไอนะน้องน็อตก็ไปหาคุณหมอคุณหมอให้อะไรมา
2: ให้ยา
0: ให้ยามารับประทานและก็บอกกับน้องน็อตว่าอย่างไรอีกคะห้ามตากฝนแล้วต้องทำยังไงอีกคะดูแลตัวเองด้วยวิธีอะไรเอ่ยถึงจะหายป่วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะเด็กๆก็เช่นกันนะคะช่วงนี้นะคะมีพายุฝนค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะตากฝนในขณะที่เดินทางมาโรงเรียนหรือว่ากลับจากโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องดูแลตนเองนะคะเมื่อตากฝนจะต้องทำความสะอาดร่างกายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคนะคะอยู่ติดกับตัวของเรานั่นเองค่ะแล้วเราจะได้ไม่ป่วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเจอฝนก่อนที่จะออกจากบ้านเด็กๆคิดว่าเราจะต้องทำยังไงคะใส่อะไรคะ
2: ใ
0: ส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะหรือถ้าหากว่าฝนตกแรงมากๆนะคะเราก็จะต้องรอให้ฝนหยุดตกซะก่อนนะคะแล้วเราถึงจะสามารถเดินทางได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าอีกคะหลายคนยกมือค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
4: หนูไปเล่นกับพี่มา
0: หนูไปเล่นกับพี่อะไรเอ่ย
4: พี่มีนา
0: พี่มีนาไปเล่นอะไรกับพี่มีนาคะ
4: สร้างบ้าน
0: ไปเล่นสร้างบ้านใช้อะไรสร้างคะ
4: ใช้ผ้า
0: ใช้ผ้าสร้างแบบไหน
4: พี่เอาผ้าไว้ข้างบน
0: เอาไว้ข้างบนอะไรลูก
4: บนที่เล่น
0: เอาไว้บนสูงๆเลยใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
4: แล้วหนูก็เข้าไปอยู
0: ่แล้วทำยังไงอีกคะเล่นยังไงบ้าง
4: แล้วหนูก็กระโดด
0: กระโดดอยู่ที่ไหน
4: ที่พี่สร้างบ้าน
0: ที่พี่สร้างเป็นบ้านใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
4: แล้วพี่กล้าบอกหนูว่าอย่าพี่ไปหยิบน้ำก่อนแล้วหนูก็ไปอาบน้ำรอพี
0: ่อ๋อน้องเล่นสร้างบ้านกับพี่มีนาแล้วน้องก็เข้าไปเล่นในบ้านที่พี่มีนาสร้างถูกไหมคะน้องกระโดดอยู่ข้างในแล้วพี่กล้าใช่ไหมคะพี่กล้าบอกว่ายังไงนะจะไปเอาอะไรนะคะ
4: น้ำ
0: ไปเอาน้ำมาให้ใครคะลูก
4: หนู
0: เอามาให้หนูดื่มเพราะว่าหนูเล่นจนเหนื่อยแล้วลูกแล้วหนูเล่นเสร็จแล้วหนูไปทำอะไรนะ
4: อาบน้ำ
0: ไปอาบน้ำมาเก่งมากครับปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนเล่นกับใครคะ
2: พ
0: ี่มีนาเล่นอะไร
2: สร
0: ้
2: างบ้านโดยใช้ผ
0: ้าสร้างบ้านโดยการใช้ผ้าแล้วน้องกรีนก็เข้าไปเล่นในบ้านที่พี่มีนาสร้างเอาไว้ให้น้องกรีนเล่นอย่างไรคะ
2: กระโดด
0: อยู่ด้านในและเมื่อน้องกรีนเล่นจนเหนื่อยแล้วพี่เอาอะไรมาให้น้องกรีนคะเอาน้ำมาให้น้องกรีนเมื่อน้องกรีนเล่นเสร็จน้องกรีนก็ไปทำอะไรคะ
2: อาบน
0: ้ำนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆ นะคะและสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆ นำมาสรุปใจความสำคัญได้ค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนากับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูโรงเรียนปลายทางค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาและนำมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเรื่องราวกันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำมาเล่าให้เด็กๆฟังสนุกสนานกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กนะคะที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวอีกค่ะและมีเรื่องราวของน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเล่าเรื่องว่าอะไรคะ
1: หนูปั่นจักรยานเจอหอยทาก
0: น้องอิงฟ้าปั่นจักรยานไปเจอกับหอยทากน้องอิงฟ้าเล่นปั่นจักรยานกับใครคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องของหนูชื่อว่าน้องอะไรเอ่ย
1: อัญญาวี
0: อัญญาลินเหรอคะลูกใช่ไหมคะน้องอัญญาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปั่นจักรยานกับน้องอัญญาไปเจอตัวหอยทากหอยทากอยู่ที่ไหน
1: ที่ต้นไม
0: ้อยู่ที่ต้นไม้หอยทากมีอยู่กี่ตัวคะ
1: 1ตัว
0: มีอยู่1ตัวแล้วน้องอิงฟ้ากลัวไหมคะ
1: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวแล้วเมื่อน้องอิงฟ้าเจอหอยทากอยู่ที่ต้นไม้น้องอิงฟ้าทำอย่างไรคะ
1: จอด
0: จอดรถจักรยานแล้วทำยังไงต่อลูก
1: ดู
0: อ๋อจอดรถจักรยานแล้วก็ไปดูหอยทากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พาน้องอัญญาไปดูด้วยไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องอิงฟ้าบอกกับน้องอัญญาว่ายังไงบ้างน้องอัญญารู้จักตัวหอยทากหรือยัง
1: รู้จัก
0: รู้จักแล้วน้องอิงฟ้าได้บอกไหมคะ
1: บอก
0: บอกแล้วน้องอิงฟ้าจำได้ไหมว่าหอยทากเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนหอยทากอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในป่า
0: อยู่ในป่าอยู่ในอะไรอีกเขาชอบกินอะไร
1: กินไม
0: ้กินใบไม้ใช่ไหมคะลูกกินซากใบไม้ที่เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายถูกไหมคะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าเล่นปั่นจักรยานกับใครคะ
2: น
0: ้องอัญญาแล้วไปเจอตัวอะไรลูก
2: หอยทาก
0: อยู่ที่ไหน
2: ในต้นไม
0: ้อยู่ที่ต้นไม้มีอยู่กี่
2: ต
0: ั
2: ว
0: มีกี่ตัวนะน้องอิงฟ้าบอกมีกี่ตัวคะ
2: 1
0: ตัวน้องอิงฟ้าก็จอดรถจักรยานแล้วก็ชวนน้องอะไรไปดูคะชวนน้องอัญญาที่เป็นน้องสาวของน้องอิงฟ้าไปดูแล้วก็บอกว่าหอยทากเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารด้วยคะ
2: ใบไม้
0: กินใบไม้เป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนคนไหนเคยเจอหอยทากที่บ้านของตัวเองเหมือนน้องอิงฟ้าบ้างคะโหหลายคนนะคะว่าที่บ้านมีหอยทากเหมือนกับน้องอิงฟ้าเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะคะที่เด็กๆได้พบเจอมากับตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

ีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะคุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: แทมโบรี
0: นอะไรนะคะแทมโบรีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็วจังหวะอะไรคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: หอยครับ
0: หอยน้องขายนิ่งๆอีกบ้างนะน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
2: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้โอ้เยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนนะขอดูหน่อยนะคะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: ไก่ครับ
0: ไก่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรลูก
1: กบครับ
0: กบเหรอคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีบัตรภาพมาแจกเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวนะคะและหยิบบัตรภาพคนละ1ภาพค่ะแยกแถวผู้หญิงกับแถวผู้ชายนะคะลูกเมื่อเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วคนละกี่ภาพคะ1ภาพเมื่อเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วให้เด็กๆไปยืนประจำที่ของตนเองได้เลยนะคะหยิบได้เลยค่ะ

0: เด็กๆได้บัตรภาพครบทุกคนหรือยังคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าบัตรภาพของเราเป็นบัตรภาพสัตว์อะไรคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบบัตรภาพค่ะและเด็กๆสามารถทำอุปกรณ์ล่วงหล่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่าจะให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์กันค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะพร้อมหรือยังคะใครที่ได้สัตว์น้ำเป็นปลาอาจจะทำมือเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้นะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะเด็กๆ

เปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะพร้อมหรือยังคะให้เด็กๆเอาภาพที่มีด้านหน้าหันออกมาค่ะลูกน้องซินเอาภาพที่มีด้านหน้าหันออกมาค่ะที่มีสีนะคะน้องซินภาพที่มีสีหันหน้าออกมาค่ะลูกไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกันค่ะสัตว์บกจับคู่กับสัตว์บกสัตว์น้ำจับคู่กับสัตว์น้ำค่ะใครได้คู่แล้วให้เด็กนั่งลงค่ะสัตว์บกกับสัตว์บกสัตว์น้ำกับสัตว์น้ำนะคะจับคู่ต้องกี่คนคะ2คนสัตว์บกกับสัตว์บกของน้องเป็นสัตว์อะไรคะได้คู่หรือยังได้คู่แล้วนั่งลงค่ะให้เด็กๆหันหน้าเข้าหาคู่ของตนเองให้เด็กๆนะคะสังเกตบัตรภาพของเพื่อนค่ะนะว่าเป็นสัตว์น้ำหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะไหนคุณครูบีขอดูก่อนนี่เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์บกสิงโตกับนกนะไหนคู่ใครนี่คู่นี้เป็นสัตว์น้ำถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำบัตรภาพสลับกับเพื่อนค่ะสลับกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อเลยค่ะตอนนี้เด็กๆจะได้สัตว์ตัวใหม่แล้วนะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีสังเกตเห็นน้องลิต้านะคะเคลื่อนไหวโดยการที่ทำเหมือนนกบินอยู่ใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆจับคู่สัตว์คนละประเภทกันค่ะจับคู่สัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะจับคู่แล้วนั่งลงค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยสัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะจับคู่สัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะลูกน้องอันตาคู่ใครคะยังไม่มีคู่หรือเปล่ามีคู่ไหมคะน้องอันตาคู่ใครคะน้องอันตาคู่มานี่ค่ะคู่เพื่อนนี่ค่ะนั่งลงนั่งลงค่ะคุณครูบีขอดูหน่อยสัตว์บกกับสัตว์น้ำของใครคู่กันบ้างของน้องข้าวตังได้ตัวอะไรคะกวางเป็นสัตว์บกน้องก้าวได้ตัวอะไรครับม้าน้ำเป็นสัตว์น้ำวัวเป็นสัตว์บกเต่าเป็นสัตว์น้ำโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆสลับภาพกันค่ะสลับภาพในคู่ของตนเองตอนนี้เราเปลี่ยนภาพแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เก่งมากค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะคะให้เด็กๆจับกลุ่มสัตว์ประเภทเดียวกันค่ะสัตว์บกอยู่แค่สัตว์บกสัตว์น้ำอยู่แค่สัตว์น้ำค่ะอันนี้สัตว์บกก็ไหนสัตว์บกคะกลุ่มไหนสัตว์บกคะลูกสัตว์บกอยู่ด้วยกันสัตว์น้ำอยู่กลุ่มนู้นค่ะแสดงว่าสัตว์น้ำอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มเดียวกันค่ะน้องสัตว์บกอยู่นี่ค่ะมาใครสัตว์บกอยู่ทางนี้จับกลุ่มได้ยังคะตัวเองจัดกลุ่มเพื่อนสัตว์บกเขาอยู่ทางนู้นสัตว์น้ำสัตว์น้ำอยู่ไหนลูกนี่สัตว์บกเขาเป็นกลุ่มแล้วนะสัตว์น้ำเป็นกลุ่มหรือยังจับมือก่อนจับมือก่อนค่ะของน้องสัตว์บกสัตว์น้ำคะสัตว์บกเขาอยู่กลุ่มทางนู้นค่ะได้เป็นวงกลมหรือยังขยับมาน้องขยับมาหน่อยอันตาขยับมาค่ะตาขยับมาไหนคุณครูบีดูก่อนถูกต้องไหมคะอันนี้กลุ่มนี้เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์บกนะมีตัวอะไรบ้างอ้าวน้องตอบคุณครูก่อนมีตัวอะไรคะสิงโตสุนัขแมววัวยีราฟกวางนกกระต่ายช้างม้าเก่งมากค่ะกลุ่มนี้สัตว์น้ำมีตัวอะไรคะ
1: ฉลาม
0: หอยม้าน้ำโลมากุ้งปลาการ์ตูนปลาดาวเต่าโอ้โหปรบมือให้เต้นดังๆเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่ออีกสักหนึ่งรอบค่ะ

ให้เด็กๆจับกลุ่มที่มีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำในกลุ่มจำนวน3คนค่ะใน3คนมีสัตว์อะไรก็ได้สัตว์บกกับสัตว์น้ำต้องมีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะนี่จับกลุ่มนั่งด้วยกันได้ค่ะนั่งลงน้องนั่งลงสัตว์บกกับสัตว์น้ำใช่ไหมคะเก่งมากนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงนี่สัตว์บกกับสัตว์น้ำหรือเปล่าครูขอดูหน่อยถูกต้องอ่ะหากลุ่มก่อนเร็ว3คนค่ะน้องเอ๋ย3คนอันนี้สัตว์อะไรอ้าวไหนดูซิถูกต้องไหมคะชูบัตรภาพขึ้นมาค่ะไหนครูพี่ขอดูหน่อยถูกต้องค่ะมีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำปรบมือให้เต้นดังๆเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่เดิมหรือยังคะได้ที่เดิมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำบัตรภาพใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วส่งต่อไปเลยลูกส่งดีๆนะคะส่งให้เพื่อนค่ะตอนนี้ใครที่ส่งบัตรภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลย

นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาทุบหลังให้เพื่อนเบาๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนขันหน้าพลังที่เดิมก่อนทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลากับหลังหันค่ะบีบไหล่ให้เพื่อนนะคะบีบ

0: อ่าทำไมต่ออีกคะทุบอาจจะทุบอีกทุบเบาๆนะทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเก่งมากค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะหายแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะแล้วก็ยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ของเรานั่นก็คือบัตรอะไรคะ
1: บ
0: ัตรภาพที่เป็นใช่แล้วค่ะสัตว์น้ำกับสัตว์บกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายแล้วนะคะยังสามารถฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูได้ค่ะว่าให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์น่ารู้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะหน่วย
1: ส
0: ัตว์น่ารู
1: ้
0: เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้รู้จักกับประเภทของสัตว์นะคะนั่นก็คือสัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนเรื่องอาหารของสัตว์ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะ
1: เร
0: ื่
1: อง
0: อาหารของสัตว์
1: อาหารของส
0: ั
1: ตว
0: ์เรื่อง
1: อาหารของส
0: ั
1: ตว์
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีค่ะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้เอามือล้วงเข้าไปสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาด้วยค่ะคนไหนนั่งตัวตรงเรียบร้อยนะคะคุณครูบีจะให้ออกมาล้วงสิ่งของในกล่องปริศนาค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องก้าวค่ะน้องก้าวเชิญเข้าทางนี้ค่ะลูกน้องก้าวเอามือล้วงไปในกล่องปริศนาหน่อยค่ะสัมผัสแล้วเป็นยังไงคะแล้วรู้สึกอย่างไรคะน้องสัมผัสเข้าไปแล้ว
2: รู้สึกเหมือนขน
0: มีขนแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็เหมือนมีสีเขียว
0: น้องเห็นสีด้วยเหรอจริงเหรอคะลองสัมผัสเข้าไปใหม่ลองมองดูสิเมื่อกี้มองไปแล้วมีสีเขียวจริงไหมคะ
2: จริงเหมือนหญ้าม
0: ีสีเขียวมีขนขนน้องก็เลยคิดว่าเป็นหญ้าใช่ไหมลูกปรบมือให้กับน้องก้าหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนนะคะขอเด็กผู้หญิงบ้างดีกว่าคุณครูบีขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะลูกน้องมาร์กี้ลองล้วงลงไปสิคะเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นสี่เหลี่ยม
0: เป็นสี่เหลี่ยมเหรอคะเมื่อกี้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเป็นอย่างไรอีกคะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อสัมผัสไปแล้วนิ่มๆหรือว่าแข็งเป็นอย่างไรคะ
2: แข็ง
0: แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วน้องมาร์กี้คิดว่าอะไรเอ่ย
2: หญ้า
0: หญ้าเหรอคะหญ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าสัมผัสใหม่สักหนึ่งรอบสิลูกรู้สึกอย่างไรคะเป็นยังไงเอ่ยสรุปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมไหมคะยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วสัมผัสโดนอะไรอีกคะ
2: เป็นกลมๆ
0: มีกลมๆด้วยเหรอคะเอ๊นิ่มหรือว่าแข็งคะ
2: แข็ง
0: น้องมาร์กี้คิดว่าอะไร
2: หญ้า
0: คิดว่าต้นหญ้าเหรอคะลูกปรบมือให้กับน้องมาร์กี้หน่อยค่ะน้องมาร์กี้เขาสัมผัสเพิ่มเติมออกมานะคะรู้สึกว่ามีแข็งๆแล้วก็มีกลมๆด้วยแล้วก็สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้วยน้องมาร์กี้ก็ทายว่าเป็นต้นหญ้าเหมือนกับน้องก้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญอีกสักหนึ่งคนดีกว่าค่ะขอเชิญน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะข้าวเม่าเชิญทางนี้เลยครับข้าวเม่าล้วงไปหน่อยสัมผัสแค่นั้นหรอสัมผัสอีกไหมหรือว่าพอแล้ว
3: พอแล้ว
0: เหรอคะรู้สึกอย่างไรคะสัมผัสไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: ยาวๆ
0: เป็นยาวๆเป็นยังไงอีกคะ
2: แหลมๆ
0: แหลมๆ น้องคิดว่าเป็นอะไรเอ่ย
2: ต้นหญ้า
0: ต้นหญ้าปรบมือให้กับน้องเข้ามาหน่อยค่ะเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาน้องเข้ามาบอกว่าเป็นแหลมแหลมแล้วก็เป็นยังไงด้วยนะคะยาวด้วยอะไรนะที่จะมีขนนุ่มยาวแล้วก็มีปลายแหลมแหลมใช่หรือเปล่านะแต่น้องมากี้บอกว่ามีกลมๆแล้วก็แข็งๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูบีจะเปิดออกมาจากกล่องปริศนาค่ะพร้อมยังคะหนึ่งสองสามอะไรคะยานั่นเองกลมๆที่น้องมากี้สัมผัสนะคะน่าจะสัมผัสโดนส่วนของต้นหญ้าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นยาวๆกลมๆแหลมๆที่น้องข้าวเม่าสัมผัสโดนนะคะน่าจะเป็นส่วนของอะไรคะ
1: ใบ
0: ใบหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็มีขนๆนุ่มๆก็เป็นส่วนของใบหญ้าค่ะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะที่น้องก้าวน่าจะสัมผัสโดนนะคะอันนี้คืออะไรคะดอกหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะและน้องมาคี้สัมผัสโดนกับเอ่ยตะกร้าน้องมาคี้จึงบอกว่ารู้สึกว่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะโอ้โหแต่เพื่อนของเราทายถูกไหมคะทายถูกใช่ไหมคะปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยเก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์นั่นเองอาหารของสัตว์นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆเห็นคืออะไรคะ
1: หญ้
0: าใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูบีไม่ได้มีแค่หญ้ามาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะคุณครูบียังมีอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะเดี๋ยวเราจะเสกอาหารของสัตว์ออกมาให้วางบนโต๊ะนี้ไปพร้อมๆกันกำมือขึ้นหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วพูดคำว่าโอมเพียงไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมยังคะโอมเพียงว้าวโอ้โหเด็กๆเสกอะไรขึ้นมาเต็มโต๊ะเลยคะ
1: อาหารของสัตว
0: ์อาหารของสัตว์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าวันนี้คุณครูบีนำอาหารของสัตว์อะไรมาบ้างนี่อย่างแรกเลยเด็กๆได้สังเกตไปแล้วคือต้นหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดคะที่กินต้นหญ้าเป็นอาหาร
1: วัวว
0: ัวมีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ้าอะไรนะลูก
1: กระต
0: ่ายเก่งมากเลยค่ะมีเพื่อนๆบอกว่าแกะด้วยเดี๋ยวเรามาดูจานต่อมากันค่ะ
1: ปลา
0: ปลานะคะนอกจากจะเป็นสัตว์น้ำแล้วปลาก็เป็นอาหารของสัตว์ด้วยค่ะ
1: ของแมว
0: ตัวอะไรกินปลาคะ
1: แมว
0: ตัวอะไรนะลูกตัวอะไรนะคะ
1: แมว
0: แมวใช่แล้วแมวกินปลาเป็นอาหารแล้วที่อยู่ในถ้วยนี้ล่ะคะเด็กๆรู้จักไหมคะ
3: ไม่ร
1: ู้
3: จ
1: ัก รู้จัก
0: ตัวอะไรคะ
3: สาล
0: าน้องน็อตบอกว่าสาลามันคืออะไรนะมันคืออะไรคะที่บ้านใครมีบ้างที่บ้านใครเลี้ยงปลาบ้างคะที่บ้านของเด็กๆ เลี้ยงปลาแล้วมีสิ่งนี้ไหมคะรู้จักไหมนะสิ่งนี้เรียกว่าแหนค่ะ
1: แหน
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีแหน
1: แหน
0: แหนนะคะจะอยู่ในน้ำ เป็นอาหารของปลาเช่นกันค่ะและตะกร้าต่อไปคืออะไรคะ
1: แครอทกับกล้วย
0: แครอทกับกล้วยเป็นผักและผลไม้เด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดที่กินผักผลไม้คะ
1: ลิงกับกระต่าย
0: ตัวอะไรนะคะ
1: ลิงกับกระต่าย
0: ลิง
1: กระต่าย
0: กระต่ายมีตัวอะไรอีก
1: ช้าง
0: ช้างอะไรอีกคะอะไรอีกนะมีลิงมีกระต่ายและมีช้างและม้าก็รับประทานผักเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะวัวก็รับประทานได้เหมือนกันวัวก็รับประทานผักเช่นเดียวกันอ่ะลิงไปแล้วลิงไปแล้วเสือเป็นสัตว์กินเนื้อมีตัวอะไรอีกหมูหมูรับประทานอะไรคะหมูก็รับประทานทั้งผักแล้วก็ผลไม้แล้วก็รำด้วยค่ะและเด็กๆหาสังเกตตะกร้าสุดท้ายของเราอะไรนะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: นั่งลงก่อนเดี๋ยวคุณครูบีส่งตะกร้านี้ให้สังเกตแต่เด็กๆจะต้องค่อยๆจับตะกร้าส่งให้เพื่อนๆดูเด็กๆต้องเคยเห็นแล้วแน่ๆเลยจับสัมผัสแล้วเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังนะเด็กๆ เคยเห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: มา
0: แล้วค่ะเดี๋ยวให้
1: มาเล็กข้างเนื้อไก่
0: เดี๋ยวให้น้องซินสัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอามาสนทนากันค่ะน้องซินวางไว้เดิมนี้เลยลูกเก่งมากค่ะ
1: มาเล
0: ็ดอะไรนะคะมาเล็ดข้าวเปลือกนั่นเองค่ะตัวอะไรนะที
1: ่ไก
0: ่ตัวอะไรนะคะที่กินข้าวเปลือก
1: ไก
0: ่นั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะนะไก่นะคะเขาก็กินเมล็ดข้าวเปลือกเป็นอาหารนะคะและเด็กๆหาอาหารที่คุณครูบีนำมานะคะเป็นอาหารของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคุณครูบียังมีภาพมาให้เด็กๆช่วยกันสังเกตด้วยค่ะแล้วเด็กๆต้องบอกคุณครูบีด้วยนะว่ามีตัวอะไรบ้างที่รับประทานอาหารชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารของสัตว์กันค่ะอะไรคะอะไรคะ
1: ห
0: ญ้าตัวอะไรกินหญ้าคะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: กระต่ายกวาง
1: ม
0: ้า
1: แกะ
0: เก่งมากค่ะ
1: แพะ
0: ด้วยภาพต่อมา

0: เมล็ดพืชตัวอะไรกินเมล็ดพืชบ้างคะเพื่อนบอกว่ามีนกมีไก่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพนี้ล่ะ
1: น
0: อนแล้วตัวอะไรกินหนอนเป็นอาหารคะตัวอะไรกินหนอนเป็นอาหารคะ
1: น
0: กอะไรคะกินหนอนเป็นอาหารมีนกและมีอะไรอีก
2: ก็กินแมลง
0: ไก่ก็กินหนอนเป็นอาหารเหมือนกันน้องน็อตบอกว่ามีตัวที่กินแมลงด้วยใช่ไหมคะมีสัตว์บางชนิดที่เขาก็กินมาด้วยค่ะเก่งมากค่ะภาพอะไรคะภาพเนื้อสัตว์อะไรที่กินเนื้อเป็นอาหารเสือสิงโตสุนัขมีอะไรอีกคะน้องเอ๋ยบอกว่าฉลาม
2: จระเข้
0: ปลาโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้จักไหมคะ
2: ไม่ใช่
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะพืชน้ำ
2: พ
0: ื
2: ชน
0: ้
2: ำ
0: พืชน้ำพืชน้ำก็เหมือนกับที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นก็คือแหน่นั่นเองค่ะพืชน้ำก็จะอยู่ในน้ำนะคะจะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเต่านะคะก็กินพืชน้ำเป็นอาหารค่ะอะไรคะสาหร่ายตัวอะไรที่กินสาหร่ายคะมีปลา
2: ป
0: ูปูอะไรอีกนะเพื่อนบอกว่ากุ้งด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะม้าน้ำด้วยเหรอคะลูกเราไปดูอะไรล่ะเนี่ยภาพนี้สังเกตดีๆใช่กุ้งหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: น้องน็อตบอกว่าคล้ายๆปูแต่ไม่ใช่ปู
2: แมลง
0: เหรอคะสัตว์ชนิดนี้นะคะเรียกว่าไรน้ำเด็กๆพูดตามคุณครูบีไรน้ำจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
2: ในน
0: ้ำเด็กๆคิดว่าตัวอะไรที่กินไรน้ำเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะถึงจะกินไรน้ำได้ตัวอะไรคะ
2: ฉลาม
0: ฉลามเป็นสัตว์กินเนื้อปลาวานมีเพื่อนบอกว่าปลาวานกินแพลงต้อนนะคะที่อยู่ในน้ำนั่นเองค่ะมีปลาการ์ตูนน้องซินบอกว่าปลาการ์ตูนเพื่อนตอบวานไปแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไรน้ำนะคะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำนะคะเด็กๆบางคนนะคะถ้าเด็กที่บ้านของเด็กๆเองนะคะเลี้ยงปลากัดใครรู้จักปลากัดบ้างคะปลากัดเขาก็จะกินไรน้ำเป็นอาหารค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้สังเกตอาหารของสัตว์ทั้งเป็นของจริงและเป็นภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะและคุณครูจะแจกบัตรภาพให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเด็กๆได้บัตรภาพอาหารอะไรแล้วเด็กๆจะต้องนำภาพอาหารชนิดนั้นนะคะไปติดลงในชาร์ตว่าสัตว์ตัวไหนบ้างที่กินอาหารชนิดนี้ค่ะเช่นถ้าเด็กๆได้ภาพต้นหญ้าไปใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเอาภาพต้นหญ้าไปติดไว้กับสัตว์ชนิดไหนคะตัวอะไรคะ
2: ว
0: ัวตัวอะไรคะตัวอะไรกินหญ้าคะ
2: กระ
0: ต่ายฉลามกินหญ้าไหมคะฉลามไม่ได้กินหญ้า

นะเด็กๆจะต้องตั้งใจสังเกตภาพดีๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปติดลงในชาร์ตค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับเด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะอาหารของสัตว
2: ์อาหารของสัตว์
0: ตัวแรกตัวอะไรคะ
2: นก
0: นกกินอะไรบ้าง
2: พ
0: ื
2: ช
0: เมล็ดพืช
2: น
0: อนเก่งมากค่ะตัวอะไรคะ
2: กวาง
0: กวางกินอะไรบ้างคะกวางกินหญ้าแล้วก็ผลไม้ต่อมา
2: เส
0: ือสิงโตสิงโตกินอะไรลูก
2: ก
0: ิน
2: เน
0: ื
2: ้
0: อช้างช้างกินผลไม้เก่งมากค่ะปลากินอะไรคะไรไรน้ำสาลายพืชน้ำเก่งมากค่ะลูกตัวนี้ล่ะ
2: ว
0: ัววัวกินอะไรคะ
2: หญ
0: ้าฉลามกินเนื
2: ้
0: อม้ากินหญ้า
2: ตาล
0: กระต่ายกินผลไม้แล้วก็หญ้าแมวแมวกินเนื้อแมวกินปลาด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆโหวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับอาหารของสัตว์นะคะมาบอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์นะคะแต่ละประเภทนะคะรับประทานอาหารอะไรบ้างเก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอ๋อวันนี้อากาศสดใสจังเลย

0: าฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรบบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นคือกิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันกับรถไฟนี่เองใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊นปุ๊น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
5: ก็แค่อยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
5: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
4: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
5: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงค่ะแล้วก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

0: สวยงามเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมความพร้อมที่จะไปรู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่สองของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกริ้งสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษในการกริ้งสีค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะช้อนสำหรับตักลูกแก้วหรือลูกหินค่ะลูกแก้วหรือลูกหินสำหรับใช้ในการกริ้งสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมัดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการกริ้งสีกันครบทุกอย่างแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราจะกริ้งสีเราจะต้องทำอย่างไรคะนำอะไรไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วเอามาใส่ไว้ที่ไหนคะลูกในกล่องนะคะหรือว่าภาชนะสำหรับใส่กระดาษที่ใช้ในการกริ้งสีค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะใช้ช้อนทำอะไรคะ
1: ตัก
0: อะไรคะตักลูกแก้วหรือว่าลูกหินนะคะที่อยู่ในสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีทั้งลูกแก้วที่มีขนาดเล็กและลูกหินนะคะที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีทั้งสองขนาดเลยนะคะคุณครูบีก็จะกลิ้งไปมาแบบนี้ค่ะเด็กๆเอียงภาชนะนะคะซ้ายขวาแบบนี้ค่ะหรือจะเอียงขึ้นลงแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆ กลิ้งนะคะจนสีนะคะหมดลูกแก้วแล้วนะคะเห็นไหมคะสีไม่ได้ติดที่ลูกแก้วแบบนี้แล้วค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะตักลูกแก้วของเราค่ะใส่ไว้ในภาชนะสำหรับใส่สีแบบนี้ค่ะต้องเป็นสีเดิมด้วยนะคะต่อมาแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะลูกหินของคุณครูนะคะมีขนาดใหญ่กว่าลูกแก้วค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นของลูกหินที่กลิ้งจะมีเส้นที่เป็นยังไงคะเล็กหรือใหญ่คะใหญ่กว่าเส้นของลูกแก้วใช่ไหมคะนอกจากเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าสีนะคะเมื่อผสมกันแล้วจะให้เกิดสีใหม่อะไรบ้างมีหลากหลายสีเลยนะคะและเด็กๆค่ะเมื่อเราพอใจในผลงานของเราแล้วค่ะเราจะต้องนำผลงานของเราไปไว้ที่ไหนคะเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะแต่วันนี้เด็กๆช่วยคุณครูบีสังเกตหน่อยได้ไหมคะว่าคุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
1: แก้วแมวเฝ้า
0: น้องกรีนสร้างสรรค์ผลงานน้องกิฟบอกว่าคุณครูบีจินตนาการเป็นอะไรนะคะ
1: แก
0: ้วน้ำน้องน็อตบอกว่าอะไรคะ
1: ทางเข
0: ้าทางเข้าเหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะเด็กๆสามารถคิดจินตนาการได้เลยนะคะว่าภาพที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะเป็นภาพอะไรนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูบีนะคะสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะจินตนาการว่าเป็นภาพดวงจันทร์ดวงใหญ่ค่ะที่โผล่ขึ้นมาจากขอบทะเลนั่นเองค่ะสวยไหมคะ
2: สวยคร
0: ับตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะข้อตกลงของเราเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย 2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือค่ะ

0: วันนี้คุณครูมีเปิดมุมอะไรบ้างนะคะมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: กล
0: ิ้
1: งส
0: ีเดี๋ยวเด็กๆไปใส่เสื้อก่อนนะคะเสื้อกันเปื้อนค่ะกลุ่มที่สองค่ะ
2: วาดภาพส
0: ีเทียนเชิญปั๊มค่ะกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: ประดิษฐ์น้ำมัน
0: เชิญเลยค่ะไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ถึง2กิจกรรมเลยค่ะแต่มีเด็กๆเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะก็สามารถทำได้ทั้ง3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะมีผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องอิงฟ้าค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้าปั้นผลงานเป็นอะไรคะ
1: หอยทาก
0: หอยทากตัวสีอะไร
1: สีส้ม
0: หอยทากตัวสีส้มหอยทากกำลังทำอะไรคะ
1: กระดึบ
0: หอยทากกำลังกระดึบเหรอกระดึบไปที่ไหนคะ
1: ไปหาใบไม้กิน
0: อ๋อไปหาใบไม้กินแล้วสีเหลืองๆนั่นล่ะคืออะไรคะ
1: สะพาน
0: สะพานสะพานอะไรคะลูกสะพานเอาไว้ทำอะไรอะไรนะสะพานเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ไว้เดิน
0: เอาไว้เดินโอ้โหเก่งจังเลยค่ะแล้วคุณครูบีขอถามหน่อยว่าน้องอิงฟ้าปั้นหอยทากน้องอิงฟ้าทำอย่างไรวิธีการปั้น
1: ปั้นยาวๆ
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ม้วน
0: ม้วนแล้วทำยังไงต่อปั้นอะไรอีก
1: ปั้นตา
0: ปั้นตาของหอยทากโอ้โหเก่งมากเลยผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเหมือนหอยทากจริงๆหรือเปล่าเหมือนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าวันนี้ปั้นเป็นหอยทากนะคะกำลังกระดึบนะคะที่จะไปกินใบไม้นั่นเองค่ะวิธีการปั้นน้องอิงฟ้าบอกว่ายังไงนะปั้นเป็นยังไงก่อนคะปั้นเป็นเส้นยาวๆก่อนแล้วทำยังไงคะม้วนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้นอกจากเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็มุมเกมการศึกษาค่ะวันนี้น้องกรีนเล่นในมุมอะไรคะมุมเกมการศึกษาเล่นกับใครเล่นกับน้องซินใช่ไหมคะเล่นได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้น้องอันตาเล่นมุมอะไรคะน้องอันตาเล่นมุมบทบาทสมมุติกับใครคะกับน้องทาร่าเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรเอ่ยเล่นเป็นเบบีใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บ

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะยื่นแขนออกมาแบบนี้ค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะสะบัดมือแบบนี้ค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์กับอาหารค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะมีภาพสัตว์นะคะและภาพอาหารของสัตว์ค่ะให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพสัตว์นะคะมาเรียงเป็นแถวเอาไว้แบบนี้ค่ะมีทั้งหมด2แถวแบบนี้นะคะและให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าภาพอาหารมีภาพอะไรบ้างคะอาแครอทน้ำตาลผักบุ้งข้าวเปลือกกล้วยหนอนดอกไม้เนื้อสัตว์ปลาต้นไผ่ต้นหญ้าและอ้อยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นแล้วนะคะว่าภาพอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์สัตว์กับอาหารกันค่ะไก่จะต้องกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ข
0: ้
1: าวเปล
0: ือ
1: ก
0: ข้าวเปลือกใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องนำภาพข้าวเปลือกมาจับคู่กับไก่แบบนี้ค่ะลิงกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: กล้วย
0: ลิงกินกล้วยเด็กก็จะจับภาพอะไรคะ
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยเด็กก็ต้องจับภาพกล้วยนะคะมาจับคู่กันค่ะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แ
0: ครอทสิงโต
1: เน
0: ื้อมดกินอะไรคะมดกิน
1: น
0: ้
1: ำหวาน
0: น้ำหวานหรือว่าน้ำตาลนั่นเองค่ะผีเสื้อล่ะผีเสื้อกินอะไรคะกินน้ำหวานจากดอกไม้นกกินอะไรคะ
1: ก
0: ิน
1: หนอน
0: มีแพนด้าล่ะ
1: ก
0: ิน ไ
1: ผ่
0: กินต้นไผ่ช้าง
1: ก
0: ิน
1: ผลไม้
0: ช้างกิน
1: ผลไม้
0: ช้างกินอ้อยนกขอโทษค่ะอะไรนะคะแมวกินอะไรคะปลาวัวกินหญ้าเต่ากิน
1: ผ
0: ัก บุ้งเด็กๆจะต้องไปหาภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเกมนี้เล่นยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษาร่วมกับใครคะ
1: กับเพ
0: ื่อนเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปใช่แล้วค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวนะคะกลุ่มที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพสัตว์และสามารถจับคู่ภาพสัมพันธ์ภาพสัตว์กับอาหารกันได้หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆค่ะสังเกตภาพสัตว์นะคะแล้วก็ดูว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะคะที่เป็นภาพที่สัมพันธ์กันกับสัตว์ประเภทนั้นๆค่ะเด็กๆสังเกตภาพเต่าเต่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ผ
0: ักบุ้งแล้วมีภาพผีเสื้อด้วยผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: น้ำหวาน
0: จากอะไรเอ่ย
1: จาก
0: ดอกไม้นั่นเองค่ะมีภาพอะไรอีกนะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แคร
0: อทหมีแพนด้าล่ะกินอะไรคะต้นไผ่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษานะคะได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งแต่เช้ามานะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ

0: อุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นแบบภาพค่ะสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆยังสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่าจับคู่กับภาพสัตว์บกจับคู่กับภาพสัตว์น้ำหรือว่าจับกลุ่มค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งใจทำอย่างสนุกสนานเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะซึ่งเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าอาหารของสัตว์มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นสิงโตนะคะสิงโตกินอะไรเป็นอาหารคะกินเนื้อเป็นอาหารเก่งมากเลยค่ะแล้วตัวอะไรอีกนะปลากินอะไรเป็นอาหารคะกินอะไรนะคะพืชอะไรเอ่ยปลากินอะไรนะพืชน้ำแล้วก็มีตัวอะไรด้วย
1: แมว
0: แมวกินอะไรเป็นอาหารคะแมวกินปลาเป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักอาหารของสัตว์นะคะได้อย่างหลากหลายชนิดเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะว่าผลงานที่เด็กๆสร้างสรรค์นั้นเด็กสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรค่ะเด็กๆนะคะได้กลิ้งสีนะคะได้สังเกตลูกแก้วที่กลิ้งไปมานะคะแล้วก็สีค่ะที่เกิดการผสมกันและทำให้มีสีใหม่เกิดขึ้นค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆสังเกตภาพนะคะและนำภาพมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของยังช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ที่มุมได้อย่างเรียบร้อยเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโกรธ

ん。ワンワン。

เต้เกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เต้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วค่ะโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: รถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมงายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแร็ปโป้กับแร็ปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแร็ปโป้กับแร็ปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแร็ปโป้กับแร็ปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แร็ปโป้แร็ปบี
1: ้ต้องจ๊ะแร็ปโป้กับแร็ปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมนั่นแร็ปโป้กับแร็ปบี้นี่นา
0: ฮะแร็ปโป
2: ้แร็ปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายแร็ปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแร็ปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแร็ปบี้
1: ไหมท
0: ั้
1: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: โทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแร็ปบี้ฟ้าฟ้า
2: แร็ปโบ้แคทโต
0: ้ได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: สนุกจัง
2: ได้ยินแล้ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: กติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ทั้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
2: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบมาข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
3: พี่นุ่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
1: มีขาย
0: มีขายตามตลาดอะไร
4: ม
0: ี
4: อะไรกันอยู่อะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
4: อ
0: มันมีขายตลาดเหรอ
4: ของอะไรครับ
0: ไม่ใช่
4: โอ้อยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
4: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ไ
4: ม่อยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะซื้อใช้เองเลยเหรอ
4: ใช้เองเลยดิครับ
0: ก็
4: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: ให้ผมงั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
4: วัดไซส์รอบเอวเงี้ยเหรอครับ
0: รอบอกเขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
4: อ๋อ
0: เอาไม่ล่ะ
4: ชุดชั้นใน
0: อืม
4: แบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
4: แล้วฮะ
0: ตายแล้วใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาใส่เต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยเอาเปล่า
4: ชุดชั้นในนะแล้วคุยกับน้องคนนี้
0: อืมตัวดีเลยเนี่ย
4: นะฮะ
0: อืมกำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
4: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปักไปอะไรเรานั่งอายอยู่ได้ไป
5: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารันถิตกวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ้งทองร่มทองสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค
5: ่
6: ะ
5: สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
5: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นห่วงเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
4: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
4: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
4: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุด
4: ๆนะเมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นพี่ยืนฟังอยู่ตั้งนาน
4: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: พี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
4: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
5: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
5: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
5: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอกใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอ๋ค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
4: แล้วตอนนั้นที่

0: เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
1: วินิจฉัยค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปก็คือจะเข้าแลบใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
1: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นเดียมเข้ามาแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
2: ค่ะเวลาที่ดูแล
1: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วก็ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
2: โอ
1: ้ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
0: ไม่เจ็บ
1: เจ็บค่ะ
2: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจค่ะพี่นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
1: ค่ะ
2: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
1: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
0: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
1: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
2: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
2: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่ะเผ
1: ื่
2: อพี่นุ่นมีคำถาม
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกัปปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
3: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลแทรกซ้อนจากการรักษามากนัก
2: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
3: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
1: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
3: 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
3: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
1: แต่ส่วน
3: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้น
1: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆนะคะ

0: ค่ะเนื้อย่างติดมัน
1: แต่ตอนนี้ก็คือ
0: จบค่ะ
1: โอเค
0: บ๊ายบาย
2: คุณหมอครับ
3: ครับ
2: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้อนนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
0: อยู่กันต่อไป
3: แล้วพอวันหนึ่งมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ
2: หมอครับแล้วก้อนที่บอกว่าเจอที่เราคำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
3: คือไอ้ตัวเต้านมเองนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปนั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำที่เขาคำได้ก็เป็นก้อนที่แท้จริงนะเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
1: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
3: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับถึงการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมนี่ก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสกันกับซ้ำลง
2: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
3: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะ
2: ครับ
3: ไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
1: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
3: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คลำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งอะไรครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
2: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอคะการนำเอาสเตย์มารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
1: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตย์มารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
3: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะมีการศึกษานะครับว่าการที่มีการบาดเจ็บว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรายการผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
1: โอ้
0: จริงก็จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
3: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
0: ไม่เคย
3: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
5: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมด้วย
1: ไม่มีความแตกต่าง
2: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
4: ค่ะ
6: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
1: ข้อที่2ค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
3: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ
1: ่
3: การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
1: ไม่ได้เป็นที่บลา
3: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
5: อ่ะอย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำไซส์ก็จะได้แบบเอออะไรอย่างงี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
1: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
5: เราสนุกสนานกันมาก
1: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
3: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
1: ครับ
3: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
3: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
1: ก็วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: ในช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
8: โถไม่ทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
9: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
8: นั่นน่ะสิสักสะเลไปหมดแล้วเนี่ย
9: เดี๋ยวต้องใช้ฟันปอก
1: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
8: ก็ปอกมะพร้าวนี่ไงครับ
1: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
9: ก็พี่บีมมาทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ย2ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
8: อ้าวแฮวทำไมพูดอย่างงี้อ่ะก็แฮวเองอ่ะแหละที่มาบิวพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกเลยมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
1: ๆพี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮวจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
9: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นั้นเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นี่จะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆนะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: แล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยาน

0: เราเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
1: แตนเบียน
0: ใช่ค่ะ
1: แตนเบียน
0: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
1: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
0: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฟ้าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
1: ได้ครับ
0: จ้ะ
1: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
0: ไปค่ะ
1: เนี่ยแหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
0: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเลี้ยงตัวแตนเบียนนะคะเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำเวลาปล่อยไปเนี่ยตัวแตนเบียนจะไปวิ่งไปหาหนอนเลยค่ะที่อยู่บนยอดมะพร้าว
1: เขาจะรู้เองเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมันไปเพื่อมันจะวางไข่ในตัวหนอน
1: ครับ
0: สุดท้ายหนอนก็จะตายเกิดเป็นตัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุน2 อย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าว
0: อ๋อ
1: นะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมคร
1: ับขาวๆเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ือว่าเป็นชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับ
3: เสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
3: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะเนี่ยเราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ้า
3: โอ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.

0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
3: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกลิ่นอายล้านนาจะเป็นเมนูอันหยังจะล้ำขนาดไหนไปพ่อกันเลยครับ

ังไงบ้างครับหน้าตาน่ากินใช่ไหมครับสำหรับไส้อั่วตับสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ตับเนื้อสัตว์ไข่และเลือดแต่ที่สำคัญจะต้องปรุงสุกนะครับธาตุเหล็กนะครับมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวขนส่งออกซิเจนในร่างกายคุณแม่ถ้าคุณแม่ขาดธาตุเหล็กเกิดภาวะซีดเนี่ยทารกในครรภ์ก็เจริญเติบโตช้าและอาจจะมีผลต่อพัฒนาการของเขาได้เพราะฉะนั้นต้องทานธาตุเหล็กให้เพียงพอนอกจากนี้เนี่ยการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ารับประทานร่วมกับวิตามินซีรายการของเราก็เลยแนะนำให้ทานไส้อั่วตับหลังจากนั้นเนี่ยตามด้วยส้มเขียวหวาน1ลูกแนะนำเป็นผลไม้สดนะครับไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำผลไม้สำเร็จรูปเพราะว่ามีน้ำตาลสูงเกินไปครับข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับธาตุเหล็กเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นโรคเลือดโดยเฉพาะทาลัสซีเมียอันนี้เนี่ยจะมีธาตุเหล็กในร่างกายสูงก็ควรแจ้งคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับจำไว้เสมอนะครับว่ากิน1ได้ถึง2และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอสกิทาคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุ

เนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะ
การซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9-13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
0: อย่
1: าเพิ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันกับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
0: แต่ด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเคียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: วันทองเนี่ยทุ กหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องการจัดการแต่ก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
3: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้อพยพพี่น้องนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมายังศูนย์แห่งนี้นะครับ
0: ด้านของจิสดาก็มีการเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังทั่วประเทศมีรวม45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดกับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,090,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเข้ากับความจุของเขื่อนขุนด่านประการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิต ดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จ

0: ิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
1: น้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 ซมต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
2: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
3: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบาก เวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดแล้วค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตตายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
2: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ต้องเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
4: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะใช่จ้ะเพราะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันนาที่บ้านพื้นเดียวกันนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้อ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ
2: นายประจนศักดิ์เงินพูนนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยังชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะใน

0: พื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายหลายวันค่ะ
1: ห้องน้ำห้องเริ่มเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
2: ใช้ไฟได้ไหมคะ
1: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
2: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
2: เรือไม่ได้เลย
1: ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
2: ะ
1: มันท่วมเยอะมากเลย
0: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
3: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะ แล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลง มันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
4: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
3: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
5: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระดับ 1,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
5: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา6นาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอ็นและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ส่วนภาพรวมนะคะ

ระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ

0: จำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ3,347ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้แสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม

0: รามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลา

0: ตารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาในไพร่ลู่ทางใครจะใครขาช้างขาใครจะใครขาม้าขาใครจะใครขาเงินขาทองขาน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
2: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
2: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
2: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
6: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
6: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
2: ับ
1: การใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดครม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: ไม่ถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: เราเป็น100 กิโลครับ
6: เป็น100ถึง150 กิโล

0: จันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที่ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้
0: อันนี้เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: ป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วยถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้นนะครับเพราะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: ทางว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญ
1: สำคัญครับ
0: กับ
1: สภาพจิตใจมีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึกนี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ปที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพนี่มีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้ฮะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของ
1: ศิลปินทีนึงโดนท่านเป็นอาจารย์ของผมด้วย
0: เป็นอ
1: าจารย์ผมด้วยอ
0: าจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
1: ับ
0: อาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ
0: แล้วจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
1: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
0: นี่ฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
1: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
0: แล้วมันเป็นไงบ้างฮะตอนเครียดน
1: ี่ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์ครับ
1: คืออาร์ตกับทรายนี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
0: ้
1: องอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
0: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับ เพราะแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับครับนอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร์
1: ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: สดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไว้ก็ผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ยเขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แค่ทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดู

กี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถ pause คลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
3: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง

0: ถ้าแม
1: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
4: ้ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ

0: ข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
0: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
0: ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียดเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินเลย
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่า

ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกานะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาอ่ะ

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% ลาไปทำงานห้องที่ทำงานก
1: ับ
0: ห้องน
1: ้
0: ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้ค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่

0: ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรินที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
0: ่
1: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรามันก็จะกรอบๆนะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอแล้วผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิคพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือมีเต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได้
1: แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็น

0: ือนแซนด์วิช
1: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี
2: ้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
0: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
2: ครับผมร้อนร้อนด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักภายในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะดัปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดน
1: ต์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่อันนี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หวังว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คื
1: ออันนี้เป็นอบเชย
0: นะครับ
1: อบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่เขตนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็น

0: ในส่วนของผลไม้ครับ
1: เริ่มจากกีวีก่อน
0: ฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
2: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่
1: ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับ
0: ผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
2: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
2: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
2: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู่
0: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
2: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
2: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
2: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

ี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

เสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายมากนะครับเป็นฟรุตสลัดครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟรุ้ตสลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่เป็นฟรุ้ตสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวการโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย่าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ

0: เฮ้ยบ๊วยบ๊วยรู้สึกบ๊วยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่นี่อากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช
1: ่งั้นโอ้ยลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านเด
0: ็
1: ดเอาเวลาที่รถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะฮะมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ไปแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี
0: ่
1: เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สามารถ
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สำหรับที่เราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอัน นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: า
0: เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: ก็ใช้การย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได
1: ้
0: ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอ้าพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอทปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองแล้วขาเดียวหนัก
0: ลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
4: มีความสุขมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
0: า
4: ใ
0: ช่ได้
4: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อ
1: หนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขา
0: ครับ
1: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอทได้เสพด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: ว้าว
0: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กล
0: ังเล็กลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
1: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
0: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงาน

0: ลองเลยครับน้องอาร์ต
1: ครับผม
0: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังเล็กลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โหพูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนยาว
0: โลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
1: ใช่
0: ไหมใช
2: ่ใช่ฮะขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
2: นานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
2: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอ็นดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยกระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่า
1: ไม่เราก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวหนึ่งขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้แขนเหมือนประคองเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
0: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
2: ครบแล้ว
0: อ๋อครบแล้วคือไม่อยากเล่น
2: มันถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิดอัปเปอร์กับโลเวอร์บอดี้ครับ TRX อันไหนหนักกว่ากัน
1: หลักทั่วไปเลยจริงๆแล้วคนเราไม่จะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเราไม่จะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกเพราะงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาสิน
1: อนครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี่ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
0: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือ2ข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มันจะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี่มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
0: คือเป็นระค้างช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
0: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
0: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
1: สามดีครับขึ้นสี่
0: ที่เม้มปากนี่คือรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าอาการฝุ่นจะเข้าปากด้วย
1: น
0: ี่ไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
1: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
2: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
0: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
1: นี่ดูลุงเขา
0: ฮะลุงอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้

0: คือเราค้างไว้ค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะของการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
0: เอาลงมา
1: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
0: ขาด้านหลัง
1: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
0: แอนปุ๊บ
1: เป็นลงว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
0: ใช
1: ่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
1: ้
0: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าส้นเท้าดีมากครับบวย
1: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
0: ไปไหนครับ
1: มันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่ท่า
0: ใช่มาดิ
1: ฮะ
0: กลับมาก่อนกลับมาก่อน
1: จังหวะหนึ่ง
0: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
1: ส้นเท้าก
0: ลับมา
1: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันนึงคือจื๊ด
0: ครับ
1: มันจะจื๊ด
0: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
1: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาท่าต่อไป
0: ท่าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล
2: ้
0: วนะคร
2: ับ
0: คราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
2: นอนคว่ำ
0: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
1: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
0: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
1: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
0: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
1: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
0: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
2: ค
0: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: โอเค
0: เพราะถ้างั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
1: อ๋อมันจะยากขึ้น
0: ใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับอันมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิก
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับแล้วต
0: ั
1: ว
0: ลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
1: 30แล้วกัน
0: 30แล้ว
1: หนึ่ง
0: มา
1: สอง
0: ตรงๆแขนดันให้สุดเลยเหยียดยืด
1: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะสี
0: ่มา
1: ห้า
0: ดีมาก
1: หก
0: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
1: หรือว่าน้องก็จะของเข้า
0: ฮะ
1: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: ฮะ
2: น้องไม่ไหวแล้ว
1: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
2: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
1: เพราะว่าเราเก่งด้วยเราเก่งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเก่งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเก่งด้านข้างด้วย
2: ใช่ใช่
1: มันใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่
1: ย
2: ัง
1: ไงต่อครับ
2: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
1: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
0: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวเหยียดยืดยืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
1: ดึ
0: งช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
1: อันนี้คือเราก้นเราต้องโดดแบบนี้พี่มันอยู่ที่โดดเข่าเข้ามากกว่า
0: ดึงเข่าดึงเข่า
1: ดูท่านจะไม่ต้องโดด
0: อ
1: ยากไหม
0: ดึงเข่า
1: ตอบพี่ด้วยสิอยากไหม
2: หนักครับ
1: เราดูฟีลลิ่งระหว่าง
0: ยกสะโพก
1: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
0: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
1: เน้นดึงเข่ามา
0: ดึงเข่าก่อน
1: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
0: ช้าช้าช้า
1: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้
0: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กระป้าย
1: เข่าไม่แตะพื้นนะครับสองโอเค
0: ละเอียดยี่กระป้าย
1: สามดีมากอัดสี่ดีมากอัดห้าดีมากอัดหกดีมากอัด
0: มา
1: เจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าๆเข้าช้า

0: ไม้10สุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
2: เหนื่อยครับ
3: เหนื่อยครับ
4: รายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
1: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหมโรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
0: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
1: แกนเหยียดตาย
0: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังถ้าเกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
1: ไกลก็ทีนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้อีกนี่นะครับไปได้อีกครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักตรงของค้างไว้เนี่ย
1: ค้างไว้ครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองทำดูดีกว่ามา
1: อ้าวมาลองดู
0: โค้งหล่อไปเลยฟีลลิ่งได้ยัง
2: ได้ครับ
1: ทำไมเอาม
0: าผมรอไว้เลยมาเอ๊ะพอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้งด้วยค้างเลยลงค้างนั่นแหละค้าง2ทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
0: 1 2ให้เดี๋ยวนับ1 2
1: เยอะยืด
0: 1 2โอเคขึ้นมา2ทีผ่านไป1พี่ต้นถ้าเกิดค่ะเอ้ยยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำ3ท่าเนี่ยแต่ทำท่าละเซตเอง
1: ใช่
0: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี้นี่คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
4: ครับผม
0: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหนท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได้ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
1: ้
0: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดได้อีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟสชันนอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลเพราะว่ากล้ามเราจะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
4: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
1: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว
0: ่
1: านะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับด
0: ึ
1: งเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ได้ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
1: ดึง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
1: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
1: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพก
0: เอาใหม่ตัวข้างนี้สิครับก็ฝั่งนี
1: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้อันนี้ได้เลยครับ
1: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
1: เยียดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
1: พอแล้ว
0: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
0: ใช่อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ใช้ยัน
0: เหยียดไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละเห็นไหม
1: เหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามาจะพลาด
1: แล้วดึง
0: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปอันนี้คือโยก
0: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียดใช่ฮะ

0: ช่ฮะ
1: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
2: ต่างครับต่าง
1: ดังนั้นชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
3: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
1: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
2: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
1: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
4: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้โหฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
1: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
4: ครับมันก็
1: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
4: เอามาช่วยประคับประคอง
1: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
4: ขอบค
1: ุ
4: ณครับ
1: ขอบคุณมากคร
4: ับครับ
1: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
4: ครับผม
1: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สุดยอดมาลองเลย

0: เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงโรคระบาดนี้ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทยโดยการสั่งปิดสถานที่ห้างร้านค้าร้านอาหารและตลาดสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการเพิ่ม38แห่งและสถานบริการเดิมอีก200แห่งฟิตเนสรวมถึงตลาดนัดทั่วเมือง
1: ต้นลูกต้นถ้าเฮียนเสร็จแล้วอ่ะออกไปอู้กับแม่ที่ในสวนหน่อยเนอะลูกเนอะ
2: แล้วอย่างแม่ต้องขายคอมของต้นตัว
1: ต้นถ้าแม่บ่ขายอ่ะแม่จะเอาสตางค์ที่ไหนไปใจก้าน้ำก้าไฟฮึ่มเปิ้ลไหนจะก้าเจ้าตีบ้านเฮาแหมล้อถ้าบ่อั้นอ่ะติดหน้าเปิ้ลจะมาตัดน้ำตัดไฟเฮาแล้วเฮาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะลูก
2: แต่ต้นก็ต้องใจคอมนะแม่

0: ต้นจะคือแม่ย่าได้ถ้าแม่มาขายคอมอ่ะฮะ
1: แม่ก็ขายเครื่องทําไส้อั่วของแม่แหละตอนเนี้ยไปเยี่ยงมาได้อยู่แล้ว
2: ต้น
1: การกบปีด
2: ก็มันบอกพ่อไส้อั่วนี่กะที่เลี้ยงคือต้นใหญ่มาถึงวันน่ะได้เข้าโรงเรียนดีๆให้กินดีๆมันบอกพ่อไส้อั่วนี่กะต้น
1: แล้วตอนนี้เหรอมันขายได้ก็ไส้อั่วของแม่มันขายได้ก
3: ็โลพร้อมคิงปอจะมีตังค์เรื่องอะไรยืมบ่ถ้ามีปัญหาว่ะเอ้าจ้ะเรื่องมันเป็นยังไง

0: แม่ไม่ต้องขายอีกแล้วเดี๋ยวต้นจะช่วยแม่ซ่อนสตางค์เอง
1: แม่ขอโทษนะลูกแม่เลี้ยงต้นมาดีพอทำไมที่แม่
2: น่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้

0: เพจก็เปิดมาหลายวันแล้วยังขายไปได้เลยอ่ะเอาได้ดีไหม
1: ใจเย็นๆลูกมันก็ธรรมดาอย่างเอี้ยก้ากำเดียวมันถึงขายได
0: ้ก็ถ้ามันยังเป็นอี้อยู่อ่ะเขาจะต้องมาตัดก้าน้ำก้าเน็ตก้าไฟเฮา
1: เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเล่าอย่างให้ฟังสมัยแต่ก่อนนี่นะก่อนที่แม่จะมาขายไส้อั่วนี่นะลูกหูก่อตาของลูกเนี่ยเอาแม่เนี่ยไปเฮียนซอเฮียนได้ติดเดียวแต่อะครูบ้างก็ย่อมเอาแม่เนี่ยไปแข่งซอ
0: แม่ซอจ้าง
1: แม่เคยเป็นจ้างซอลูก
0: อันเราลองมาซอขายไส้อั่วบ
1: ่ฮะจะฮื้อแม่เนี่ยไปซอขายไส้อั่วเดี๋ยวก่อนก็จะฮื้อไปซออย่างใดเปิ้นบ่จะฮื้อเฮาออกบ้านออกจองแล้วลูก
0: แม่ก็บ่ต้องออกไปไหนไงแม่ก็ไลฟ์สดเอาอ่ะ
1: ไอ้หยังคือไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดอ่ะแม่ไม่ต้องออกไปไหนเลยแม่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยแม่ก็ขายไส้อั่วได้แล้ว
1: มันอย่างไรอ่ะ
0: เดี๋ยววันพุธไปว่ากันนะแม่เนาะเดี๋ยววันพุธอ่ะลูกจะทำให้แม่รู้เองว่าไลฟ์สดมันเป็นยังไง
1: อ
0: ืม
1: นั่นมันคืออย่าง
0: บอกว่าวันพุธก็หูเอ
1: ๊ไลฟ์สด
0: ไลฟ์สด
1: พ
0: ูดเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆแล้วโอ้โห
1: จำได้ปุ๊บ100ฝ่าย200แล้วลูก
0: โอ
1: ้สวัสดีพี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจจะเข้ามาพออีแม่ลอยสวัสดีเจ้าอยู่ตั้งใดกันห้องน่ะจะอยู่บ้านเหนือกับว่าอยู่บ้านใต้เจิญเข้ามาได้กับมาพอรายการวันนี้ใส่อั่วปลาจะมาพบบริการเฮ้ยเจ้าท่านนั้นพ่อก็ซื้อไปประจำเพราะว่าอร่อยนี่นะไส้อั่วปลาเจ้าสำหรับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพียงเต้าอี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: แม่พอฟังหน้าขนาดนี
1: ่
0: มี3ลังเอาไปแจกใครแล้วเหรอ

คำถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอร์ตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเค้าพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับWork with a healthy life ครับ

0: ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปรี้ยวสวัสดีครับถามเปรี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: แบบอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค
0: ่
1: ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคัน
0: ได้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะเติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณ
0: ค่ะแล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ฮะ
0: ซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้องในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: แล้วก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: ัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: ก
0: ลิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูตรเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยกหัว
0: อ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้นะฮะแต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคนค
0: ่ะในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหม

0: นะครับต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรอายน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลดลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมันมีสีขึ้นมา
0: เบลครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเบลเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่ไหมฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามา
1: อ
0: ันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะอันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนในลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอผลคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
3: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผม
3: รักษาค่อนข้างยาก
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอ
3: ัน
0: นี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะ
4: แล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
4: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
4: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
4: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
4: เอาเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
3: ้
4: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไป
3: ได้อีกเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
4: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
4: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
5: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
6: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้ว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
4: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
4: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
4: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร
3: ์คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
4: ครับผ
3: มถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
4: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะ
4: ค
3: แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
4: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
3: ไม่ได้ช่วย
4: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
4: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
4: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่พอค่ะ
5: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับ
4: แต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาจะต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
3: ๋อค่ะ
4: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
3: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
4: า
3: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
4: ้
3: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
4: ้
3: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้ครับ
3: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
4: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบ าเรียกว่าตรงตามลักษณะของเข
3: า
4: ไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
3: ้
4: แล้วเกร็ง
3: ใช
4: ่อ๋อคือมันเข้าง่ายนะเออก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
3: ใช่ค่ะ
4: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
4: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
3: ้
4: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
3: อที่ว่าลมแดด
4: ใช่ครับมีผลไหม
3: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
4: ้
3: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
4: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทุกวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
4: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
3: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
4: ้
3: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
4: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
3: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
4: อย่าเลยดีกว่า
3: ค
4: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
3: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
4: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
5: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับI...

คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือ

0: ปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ4อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวโมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: คุ
2: คนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หู

ันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับบาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบาร์ตแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5 โมงเย็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไง

0: นะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์แจ็คกริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตแลกกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจทั่วโลกใต
0: ้สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่จะขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริตซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมา

0: มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
1: หุ่นยนต์กู้ภัยในขั้นต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้ามาในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้กับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
2: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
3: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratis

0: designing and we are helping him for the mechanical system.
1: Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot to yes, to make it the finalize and run the robot, yes.
2: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical the making the electronic circuit part, and if there is some minor mistake, the whole the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
3: I'm going to do the side เป็นส่วนของ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับ ควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
4: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับ ก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับ ก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับ สร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้ เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ย เพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลส
5: ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลไม่จะเป็นคนโทนหุ่นยนต์ได้ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันหนึ่งที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์
6: มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี3 2 1レスキュースタート順調に順調に前の方に進んでいくロボカップレスキュー実機リーグ60秒やっぱりこのロボット60秒やるとちなみにこのお人形さんを見つけるとこのような

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นของเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรือครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า synchronous

0: จะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคําสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคําสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคําสั่งเป็นลักษณะคําสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจําคําพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานได้ในสภาพจำลองของเราครับ
1: Get me some water please
0: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแต่จุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันนี้เสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ย

มีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่นึงซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
สำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุข
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่ไหมคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำ
2: low
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใ
1: ช
2: ่ไหมค
1: ะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
2: ์
1: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรื

0: ากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
1: ครับผม
0: เน
1: าะคราวนี้พอพูดถึงไขมันผมว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
0: โอเคอ
1: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
0: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
1: ่
0: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลขเราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมาก
1: ๆครับ
0: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้งั้นหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
1: ๆครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
1: แน่นอนครับผม
0: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต่ำกว่า70อันนี้แล้วแต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะเราสร้างเองของเราอยู่แล
1: ้
0: วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
1: คอเ
0: ลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะผอมแล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
0: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
1: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
0: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
1: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
0: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
1: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือด
0: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทำมาจากสัตว์
1: ครับผม
0: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะจากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัว น้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
0: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นสังเกตเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหาร
0: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไขเป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
1: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุงต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดปึ๊บ
0: แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะเนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัด เขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาสูดใดๆงั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับ

0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดนึงที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรง
1: ครับ
0: แต่ว่าการลดการอักเสบและทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถ
1: ึ
0: งเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันอะไรพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะพอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีกโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอ่ะอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะชาวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันอะไรบ้างอ่ะต
1: ้
0: องถามเชฟละล่ะอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นคือปลาแซลมอนนั่นเองครับที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งที
1: ่
0: เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคตติกอรี่เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีย์ครับปลาอินทรีย์เนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ลดตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการ

0: อักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไข่เป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอกเวลาใส่เข้าไปอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับ
0: ใช่อ
1: ันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ถามนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตามเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นครับ
0: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรา

ดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสม

0: สุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ไฟลวกให้รีบใช้ยาสีฟันไม่อยากเป็นแผลเป็นห้ามแคะแกะหรือเกาเป็นแผลตุ่มน้ำใสๆต้องเจาะออกอันไหนจริงอันไหนหลอกเชื่อว่าทุกคนนะครับคงผ่านประสบการณ์และก็หลายๆความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการดูแลรอยแผลเป็นในวัยเด็กมานะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะครับแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนรั่วนะครับให้รีบทายาสีฟันนะครับคำตอบนี้คือไม่จริงนะครับการทายาสีฟันนั้นจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นด้วยจากความเย็นของเมนทอลในนั้นนะครับแต่บางรายหากคนไข้แพ้หรือเกิดการระคายเคืองจากการทายาสีฟันอาจทำให้รอยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วเนี่ยหายช้าลงได้นะครับดังนั้นนะครับหากโดนไฟไหม้เล็กน้อยนะครับแนะนำให้ประคบเย็นดีกว่าการทายาสีฟันครับแต่ถ้าเกิดมีการไฟไหม้น้ำร้อนรั่วบริเวณกว้างๆนะครับแนะนำให้ไปโรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับแล้วมาดูความเชื่อที่2กันนะครับถ้าเป็นแผลและไม่อยากให้เป็นแผลเป็นห้ามแคะแกะหรือเกาคำตอบนี้คือจริง 100% นะครับการแคะแกะเกาแผลเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เยอะนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดรอยแผลเป็นนูนได้และเป็นที่2หากกรณีที่แผลเริ่มใกล้จะหายละเกิดเป็นสะเก็ดละก็ไม่แนะนำให้แกะสะเก็ดนะครับเพราะว่าสะเก็ดพวกนี้มันจะค่อยๆหลุดไปเองได้ตามกาลเวลาแนะนำให้ทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อบ่อยๆให้มีความชุ่มชื้นสะเก็ดเหล่านี้จะค่อยๆหลุดออกไปได้เองนะครับมาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเป็นแผลตุ่มน้ำใสๆต้องเจาะออกจะได้หายเร็วความเชื่อนี้จริงเพียง 50%กรณีถ้าเกิดเป็นตุ่มน้ำเล็กๆนะครับขนาดไม่เกินประมาณ1เซนติเมตรแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำออกนะครับปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสมานแผลด้วยตัวเองแต่หากตุ่มน้ำขนาดใหญ่มากหรือว่าเด่นบริเวณที่ต้องการเสียดสีบ่อยๆอันนี้แนะนำให้เจาะออกเลยนะครับและก็ต้องเจาะโดยเทคนิคที่ปลอดเชื้อโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับมาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเป็นแผลไม่อยากแผลปูดนะครับห้ามกินไข่เด็ดขาดอันนี้คือไม่จริงนะครับแผลปูดหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคีลอยด์นะพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนในช่วงของการสมานแผลที่มากจนเกินไปและเกิดการปูดนูนขึ้นบริเวณของผิวหนังได้ทีนี้เรื่องไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่แดงหรือไข่ขาวเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดรอยแผลเป็นปูดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกินเลยนะครับและก็เชื่อว่าการกินไข่เนี่ยจะทำให้แผลปิดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนที่เป็นแผลนะครับและไม่อยากให้มีการทิ้งริ้วรอยหรือว่ารอยแผลเป็นให้รำคาญใจนะครับสิ่งแรกนะครับเมื่อเกิดบาดแผลแล้วนะครับแนะนำให้ล้างด้วยน้ำเกลือนะครับหรือว่าน้ำสะอาดทันทีนะครับข้อที่2นะครับให้ทาขี้ผึ้งนะครับที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนอย่าปล่อยให้ถูกน้ำบ่อยๆดูแลจนกว่าแผลจะหายและเมื่อแผลตกสะเก็ดแล้วนะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหรือว่าทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดกระตุ้นให้เกิดรอยดำของรอยแผลได้นะครับ

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดครม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: เป็น100 กิโลครับ
6: เป็น100
7: ถึง
6: 150 กิโลครับ

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที
0: ่
1: ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้
0: อันนี้เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: ป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ

0: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูด้านจิตใจ
1: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นอัมพฤก
0: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
1: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู
0: ่ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
1: ยิ่งสำคัญเลย
0: สำคัญครับ
1: กับ
0: สภาพจิตใจมีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
1: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
0: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึกนี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ฟที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัวเอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพนี่มีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
1: เขามีปัญหาเรื่องนี้ฮะ
0: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
1: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
1: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
0: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
1: 30กว่าภาพเยอะมาก
0: เยอะครับ
1: เป็นผลงานของใครบ้าง
0: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
1: เป็นอาจารย์ของ
0: อาจารย์ศิลปินทีนี่โดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
1: เป็น
0: อาจารย์ผมด้วย
1: อาจารย์ของอาจารย์ด้วย
0: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
0: ับ
1: อาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนมานานแล้วครับ
1: เรียนมานานแล้วด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
0: ก็มีของเภสัชกร
1: ครับ
0: พยาบาล
1: ครับ
0: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
1: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
0: หลากหลายอาชีพครับ
1: ครับแล้วคุณหมอด้วย
0: ครับ
1: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
0: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
1: ครับ
0: นะครับ
1: หอมก็คลาย
0: เครียดครับ
1: เริ่มจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
0: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
1: เนี่ยฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
0: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
1: แล้วเป็นไงบ้างฮะตอนเครียด
0: นี่ก็ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
1: ์ครับ
0: คืออาร์ตกับทรายนี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต้องอยู่ด้วยกัน
1: ใช่ฮะ
0: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
1: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับ เพราะแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับครับนอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมเอาไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร์
1: ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: สดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผม

0: ว่าลูกกระดูกสันหลังไป
1: อ
0: ๋อผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
3: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
2: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
3: ใครวะ
2: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
3: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
2: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าไดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินกับถ้วยกับจอเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเ
0: ตอะแล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮืออ่ะเก็บไว้ใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่
1: าแล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งใดเหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้า
1: ก็ฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่ก็เท่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยป่ะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้อินโมโมใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีเลย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำจับปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจับปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
2: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
1: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
2: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
3: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
2: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื้นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู่นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่ค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะคร
1: ับ
0: ซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากนะครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินเลย
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่น่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาต์เนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมไปกินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงานห้องที่ทำงานกับห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งเขาให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: ค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นนะคะ
1: อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
2: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
1: ่
2: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทําไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นการแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงแล้วก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอแล้วผมหั่นเต้าหู
1: ้ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วย
1: ลด
0: แนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟ
1: ต
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นการลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคไม่ใช่ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
1: บ
0: ี
1: ้
0: เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได
1: ้แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวหนึ่งก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดน
1: ต์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: มองว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟลกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชย
1: ค่ะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเนาะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี้
1: เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู
0: ่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
1: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉย
1: ๆบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างละนะครับก็ง่ายๆครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

เสร็จแล้วครับแค่นี้ okay, ง่ายมากนะครับเป็นฟรุตสลัดครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่เป
0: ็
1: นการรบกวนค่ะ
0: นี่เป็นฟรุตสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวการโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวบางอย่าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือก
1: ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บวยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกันเลยจริงๆมัน

0: บวยบวยรู้สึกบวยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นผมก็ลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ไปแบ่งพี่มันกันแล้วเฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สามารถ
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำ

0: พวกไปแขนเหยียดนะครับ
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝากก่อนฝากก่อนฝากให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ให้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได้ ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคยไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมากข
1: ึ้
0: น
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละขาเดียวหนัก
0: ลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
2: มีความสุขมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
0: า
2: ใ
0: ช่ได้
2: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อ
1: หนักนะ
2: หน
1: ักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอตเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขา
0: ครับ
1: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอตได้เซฟด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อใช่แต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: ว้าว
0: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กล
0: ังเล็กลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืด
1: ถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานซ์อ่ะเป็นความอดทนช่วยกระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
1: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
0: ย่อสลับมา
1: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่า
0: เมื่อเราก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้แขนเหมือนประคองดึง
1: เข้าใจอาร์ตมากเลย
0: ดึงลง
1: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
0: ยกเข่าก่อน
1: ยกเข่าก่อนโอเคครับ
0: ยก
1: แต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วข่าวยกเข่าก่อน
0: ยกเข่าเหยียดย่อ
1: ขาแตะพื้นได้โอเค
0: ยกเข่าย่อ
1: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ที่ยกขา
0: ส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
1: แล้วยกขึ้นมาน
0: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะครับ
1: สะโพกหน้าหลัง
0: ครับผม
1: กระชับเลยสิครับเนี่ยครบแล้วครบแล้วคือไม่อยากเล่น
3: มันถึงครบทุกส่วน
1: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิดอัปเปอร์กับ lower body ครับ TRX อันไหนหนักกว่ากัน
0: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแล้วคนเรามักจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
1: ข้างบนมากกว่า
0: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
1: อ าต่อไปเลย

0: ไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
1: นอนเอาสิน
0: อนน้องครับน้องให้แขกนอนครับ
1: ให้แขกนอน
0: ครับ
1: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคเรามาก่อนนะครับ คราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
1: นอนยังไง
0: นอน
1: คว่ำหรือหงาย
0: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
1: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
0: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
1: โอเค
0: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกับตรงสายนี่ละ
1: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
0: ใช่เพราะงั้นเรา
1: วางไว้นะครับ
0: นะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
1: อ๋อนี่
0: ใช่
1: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
0: ยกขึ้นเหมือนกัน
1: อันนี้ต่างจาก TRS เป็นไงครับ
0: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRS มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
1: ้
0: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
1: ไม่สมดุล
0: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
0: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
1: คือเป็นระคังช้าแบบนี
0: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
1: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
0: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
1: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
0: สามดีครับขึ้น
1: ที่เม้มปากนี่คือรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
0: น
1: ี่ไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
0: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
2: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
1: เหรอมันจะเท่าไหร่อ่ะเชื่อเธอไป
0: นี่ดูลุงเค้า
1: ฮะลุงอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับ
0: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะของการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
0: เอาลงมา
1: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่านี้แอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอเราวางขานี่ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
0: ขาด้านหลัง
1: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
0: แอนปุ๊บ
1: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
0: ครับผมคร
1: ับ ใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
1: ้เ
0: นื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสะโพกดีมากครับบวย
1: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
0: ไปไหนคร
1: ับ เหมือนนี่ใช่
0: ใช่มาดิกลับมาก่อน
1: หนึ่ง
0: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
1: ส้นเท้าก
0: ลับมา
1: คือเก่งลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว
0: ้
1: เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื๊ด
0: ครับ
1: มันจะจื๊ด
0: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
1: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาท่าต่อไป
0: ท่าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
2: นอนคว่ำ
0: ท่านี้จริงๆแล้วอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะคร
2: ับ
0: แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
1: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
0: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
1: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
0: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้
1: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
0: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
1: ค
0: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: โอเค
0: เพราะถ้างั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
1: อ๋อมันจะยากขึ้น
0: ใช่
1: เริ
0: ่
1: มเลยครับอันมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มเลย
1: เมื่อกี้คุย เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับอ่ะแล้วตัวเรา
0: ลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
1: 30แล้วกัน
0: อ่ะ30แล้ว
1: หนึ่ง
0: มา
1: สอง
0: ตัวตรงแขนดันให้สุดเลยยืดยืด
1: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะสี
0: ่มา
1: ห้า
0: ดีมาก
1: หก
0: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
1: หรือว่าน้องเขาจะของเข้า
0: ฮะ
1: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: ฮะ
2: น้องไม่ไหวแล้ว
1: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
1: เพราะว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
3: ัน
1: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่
1: ครับต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
1: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
0: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
1: ช้า
0: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
1: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามามากกว่า
0: ดึงเข่าพยายามดึงเข่า
1: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่งหนักกว่าไหม
0: ดึงเข่า
1: ต่อพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
2: หนักครับ
1: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
0: ยกสะโพก
1: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
0: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่านึงตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
1: เน้นดึงเข่ามา
0: ดึงเข่าก่อน
1: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
0: ช้าช้าช้าช้า
1: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
0: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
1: เข่าไม่แตะพื้นนะครับ2โอเค
0: ยี่กับไป
1: 3ดีมากอัด4ดีมากอัด5ดีมากอัด6ดีมากอัด
0: มา
1: 7อัดศิลปศาสตร์ดีมาก3ทีมาเร็วช้าช้าก็ใช้10สุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
0: ขอคุยกัน
1: เป็นไงบ้างครับ
2: เหนื่อยครับ
3: เหนื่อยครับ
2: รายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
0: แคนเดียตาย
1: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าผมคือถ้าเกิดเล่นหลังผมจะแอนหลังถ้าเกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
0: ไกลก็ทีนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
1: เนี่ยมันจะหนักทั้งของค้างไว้เนี่ย
0: ค้างไว้ก่อนครับ
1: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
0: ค้างไว้ก่อนครับ
1: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองทำดูดีกว่ามา
0: ว่าลองดู
1: โค้งรอไปเลยฟีลลิ่งได้แล้วได้ยัง
2: ได้ครับ
0: ทำไมเอาว่า
1: โค้งรอไปเลยนะตบเหรอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้ง
0: ยืด
1: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
0: อ้าวมา
1: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
0: ยืดยืด
1: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีครับ
1: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ยแต่ทำท่าละเซตเอง
0: ใช่
1: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
1: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
0: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
1: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
0: นะ
1: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
0: ้
1: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
0: ้
1: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับ คือคุณลงเท่าไหนก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
0: ให้แข็งแรงก่อน
1: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้

0: ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพ้งเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันไม่มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
2: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
1: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว
0: ่าน
1: ะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ได้ไหมครับค้างไว้แล้วบอกว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
1: ดึง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
1: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
1: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพก
0: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก็ฝั่งนี
1: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้เลยได้เลยครับ
1: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
1: ยืดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
2: พอแล้ว
1: การค้างใช่ดึงดีครับเข่าหาศอก
0: อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ใช้ยัน
0: พอดค้างไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละเห็นไ
1: หมเหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาด
1: แล้วดึง
0: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้ว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปอันนี้คือโยก
0: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียด
3: ใช่ฮะ
1: เหยียด
3: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
2: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
2: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
2: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าจะชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
1: ครับมันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
1: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับครับครับครับ
0: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
1: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สุดยอดมาลองเลย

0: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
1: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLAครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีพันธุกรรมทารัสซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียวนะคร
0: ับ ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
2: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
3: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
1: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ
4: โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในสังคมไทยนะครับปัจจุบันผู้ป่วยหลายรายก็หาข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นส่วนที่เข้าใจผิดปะปนกันมา

ความเชื่อที่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคแพ้อาหารแล้วก็พยายามทดลองกินอาหารเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะชนะโรคนี้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่เราเจอได้บ่อยนะครับการลองรับประทานอาหารเองโดยลองชิมอาหารที่แพ้ทีละน้อยเนี่ยผมไม่แนะนำเนื่องจากการทำดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มีเคสที่คนไข้คนหนึ่งเขาก็แพ้กุ้งเขาก็อยากจะลองกินกุ้งแต่ละชนิดดูว่าเขาแพ้อะไรบ้างอาการคนไข้หลังจากกินกุ้งเข้าไปก็มีอาการหน้าบวมมีผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็แน่นหน้าอกเกือบเสียชีวิตเพราะว่าต้องไปนอนที่ห้อง ICU อยู่2คืนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเนื่องจากความเข้าใจผิดความเชื่อที่ว่าโรคภูมิแพ้นั้นสามารถหายขาดได้หรือไม่เนี่ยอย่างโรคภูมิแพ้ในเด็กเช่นการแพ้อาหารบางโรคก็หายขาดได้เมื่อโตขึ้นมาอย่างเช่นการแพ้นมการแพ้ไข่แต่สำหรับในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป็นโรคชนิดไหนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วโรคภูมิแพ้ที่เจอในผู้ใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีอาการที่กำเริบเป็นช่วงๆตามแต่ฤดูกาลบ้างตามการเจ็บป่วยตามการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้หรือมลภาวะทางอากาศนะครับมีคนไข้ภูมิแพ้หลายรายนะครับป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยากจะขอหยุดยาแล้วก็ไปใช้วิธีธรรมชาติไปออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ในโรคภูมิแพ้บางโรคนั้นอาจจะต้องรักษาให้ดีก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนื่องจากอาจจะทำให้อาการของตัวโรคแย่ลงโดยเฉพาะอย่างเช่นโรคหืดนะครับคนไข้ที่เป็นโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไม่ดีเราไม่ได้ใช้ยาแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะการออกกำลังกายในตอนที่หืดยัง

0: ไม่ดีนั้นบางรายมีอาการหลอดลมไวแล้วก็มีหลอดลมตีบในช่วงการออกกำลังกายอาจทำให้อาการคนไข้กำเริบและอาจจะแย่ลงได้นะครับหมอก็แนะนำให้คนไข้รักษาด้วยการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอาการดีขึ้นถึงจุดหนึ่งก่อนจากนั้นถึงตามด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแต่ต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าคนไข้ไม่อยากใช้ยาในระยะยาวเนื่องจากกลัวยาไปสะสมในตับบ้างในไตบ้างยาในปัจจุบันเรามีประสิทธิภาพสูงและในขณะที่ผลข้างเคียงก็ต่ำลงเมื่อเทียบกับยุคก่อนหากเราไม่ใช้ยาในขณะที่เราเป็นโรคภูมิแพ้ที่ยังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นโรคหืดแบบนี้ย่อมส่งผลต่ออาการที่รุนแรงขึ้นของโรคหืดอาจจะมีการกำเริบมีหลอดลมตีบอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถใช้ยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่ายาจะไปสะสมที่ตับที่ไตจนกระทั่งเราละเลยในการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็มีคนเข้ามาถามหมอเรื่องอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลจำกัดและยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้อาหารเสริมชนิดใดเป็นพิเศษเพื่อรักษาหรือเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับปัจจุบันหมอก็แนะนำให้คนไข้ดูแลสุขอนามัยของร่างกายเช่นการทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่ออาการภูมิแพ้ควบคุมได้ดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับด้านภูมิแพ้แม้ว่าจะค้นมาจากแหล่งไหนก็ตามหมอเองก็แนะนำว่าถ้ามีความเชื่อไหนที่ยังไม่แน่ใจก็ควรมาปรึกษาแพทย์ที่ดูเรื่องโรคภูมิแพ้โดยตรงเพื่อจะได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: โอ้ยแผลล้มเมื่อไหร่จะหายสักทีนะเปิดดูดีกว่า
4: เฮ้ยเฮ้ยแผลแห้งแล้วนี่ว่าสุดยอดแผลแห้งแล้วก็ไม่ต้องกินยาแล้วยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อรับประทานติดต่อกันจนหมดหมายถึงว่าหายแล้วไม่หมดเราก็ทิ้งได้
3: รีบทิ้งเลยดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์บอลจะมาเห็นโดนด่า
4: ทิ้งเลยสบายใจ
3: เฮ้ยเป็นอะไรไม่มีอะไรครับอาจารย
5: ์ได้ข่าวว่าบ่นผมอยู่
3: อ๋อใช่ครับก็คือว่าบ่นว่าถ้าเกิดทิ้งยาฆ่าเชื้อไปโดยที่กินไม่หมดอาจารย์บอลจะว่า
5: แน่นอน
3: เหรอ
5: เพราะเดี๋ยวเชื้อดื้อยาครับคุณบวย
3: ฮะหมายความว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเรารับประทานไม่หมด
5: ครับ
3: มันจะเกิดอาการดื้อย
5: าใช่ครับ
3: มันเป็นยังไง
5: ครับเด็กดื้อครับคือเวลาเรารับประทานยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้ยาไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเราถูกไหมครับทีนี้เวลาที่เรารับประทานไปไม่หมดเนี่ยเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะเกิดการเราเรียกว่าเป็นการปรับตัว
3: ยังไงครับ
5: อย่างเช่นสมมติว่ากระป๋องนี้คือแบคทีเรีย
3: สมมติอ่ะกระป๋องนี้คือแบคทีเรีย
5: ใช่สมมติปกติเราทานยาเข้าไปเนี่ยยาก็จะไปจัดการเจ้ากระป๋องนี้ให้ออกจากร่างกายไปถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรารับประทานยาเชื้อแบคทีเรียเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบนึงเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามปรับตัวเองให้ต่อต้านกับยาที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานยาถ้าเกิดเราประทานยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนหมดถึงแม้เขาจะปรับตัวได้เขาปรับตัวไม่ทันเพราะกระบวนการปรับตัวของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานยาต่อเนื่องทุกวันจนหมดแปลว่าเราฆ่าเขาหมดออกจากร่างกายเชื้อก็จะไม่ดื้อยา
3: ถ้ากินไม่หมด
5: แต่ถ้ากินไม่หมดปั๊บวันนี้เรากินไม่หมดเชื้อยังอยู่ในร่างกายเราอยู
3: ่
5: เชื้อจะเริ่มมีการสร้างเรียกว่าสิ่งปกป้องตัวเองเช่นนี่สมมติว่าตอนนี้เชื้อได้ยาไปแล้วเชื้อก็จะต้องพยายามหาทางล่อเอาตัวรอดอยู่ในร่างกายเขาก็จะสร้างเกราะกำบังขึ้นมาคุณบ๊วยเอามาใส่ในนี้กุ้งแล้วเขาก็จะปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณบ๊วยกินยาเข้าไปยา
3: ตึงตึง
5: ถูกต้องเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะหายาตัวใหม่ใช้ยาขนาดสูงขึ้นในการจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้
3: จริงไหมอาจารย์
5: ทำให้เราก็ไม่หายด้วย
3: หรอแล้วอย่างนี้วิธีที่สุดควรทำไงครับ
5: ก็ต้องรับประทานยาติดต่อทุกวันจนหมดถึงแม้แผลจะหายถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
3: โอ้หรอคร
5: ับ
3: ถ้ามีคำว่าอักเสบทำไมเราไม่กินยาแก้อักเสบอาจารย
5: ์ยาแก้อักเสบเนี่ยถ้าโดยในศัพท์ทางยานะครับจะหมายถึงการอักเสบที่เกิดตั้งจากมีการสร้างสารอักเสบเกิดขึ้นนะซึ่งสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีปริมาณมากขึ้นในร่างกายเมื่อเราเกิดการบาดเจ็บเช่นกล้ามเนื้อบาดเจ็บมีการฉีกขาดของผิวหนังเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของกระดูกที่มีความการอักเสบต่างๆเพราะฉะนั้นการอักเสบเหล่านี้เนี่ยเวลาเราใช้ยาเราก็จะใช้ยาที่ไปลดการทำงานของเอนไซม์ตัวนี
3: ้ถ้าอย่างนั้นยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบเหมือนกันไหมครับ
5: ไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันกินต่างกันไหมครับ
5: กินต่างกันใช้รักษาโรคต่างกันอย่างยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็คือเป็นยาสำหรับรักษาอาการติดเชื้อนะครับเชื้อโรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราหรือว่าเชื้อโปรโตซัวนะแต่ถ้าเกิดเป็นยาลดการอักเสบหรือแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่สำหรับรักษาอาการปวดหรืออักเสบที่เกิดขึ้นในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นสำคัญครับ
3: ยาแก้อักเสบนะครับต้องหมดนะ
5: แล้วแต่โรคที่เป็นถ้าโรคที่เกิดขึ้นเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะรับประทานแค่ระยะสั้นๆเช่น3วัน5วัน7วันแล้วก็หยุดได้นะเมื่ออาการดีขึ้น
3: ถ้าอาการดีขึ้นยายังไม่หมดสำหรับยาแก้อักเสบ
5: สามารถหยุดได้ใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าในบางโรคของการอักเสบที่เป็นโรคเรื้อรังอันนั้นก็อาจจะจำเป็นที่ต้องรับประทานยาแก้อักเสบต่อเนื่องไปเรื่อย
3: ย้ำคือว่ายาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื
5: ้
3: อต้องรับประทานให้หมด
5: ติดต่อทุกวันจนหมด
3: ไม่ฉะนั้นเราจะเกิดอาการ
5: ดื้อยา
3: เฮ้ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปรี้ยวสวัสดีครับถามเปรี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่ส
0: องอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะเราแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค
0: ่
1: ะ
0: คร่าว
1: ๆประมาณสักร้อยคัน
0: ได้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะเติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณ
0: ค่ะแล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะมันจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: แต่ที่น่าสงสัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเรายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี่
1: ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่อยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค่ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจอยู่ค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค่ะก
0: ็
1: จะมึนหัวนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆให้เข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็นเอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนักคือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิว
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: หมายว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคนค
0: ่
1: ะ
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขาลดบริการวิ่งมาแล้วเปิดเป็นดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เบลครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเบลเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่
1: ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อันตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามา
1: อ
0: ันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตราย ต่อเด็กปั๊มด้วยค่ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆ

0: ครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนเบนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
1: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
1: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
1: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผม
1: รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
1: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
1: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
1: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยนะคะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
1: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถ
1: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
1: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
1: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
1: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
1: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับ
1: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
1: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
1: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ย

0: ก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
1: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซินที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซินเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
0: ไม่ได้ช่วย
1: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
0: อ
1: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
0: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
1: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอต้องให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาจะต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
0: ๋อค่ะ
1: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
0: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
1: า
0: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
0: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
1: ้
0: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
0: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
0: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
0: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
0: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
0: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
1: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
0: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
0: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
0: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอ้น้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้

0: อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นอายของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับไ
2: ปสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อต้องมีพร็อพอ๋อต้องมีพร็อพด้วย
1: ซึ่งอยู่ที่
0: อยู่เก๊ข้างล่าง
1: เก๊ข้างล่าง
0: ใช่
1: โอเคโอ้โหผ้าพันคอเยอะจัง
0: ทำไมรู้สึกว่ามันน้อยๆอ่ะ
1: ช่วยดูไซส์กระเป๋าด้วยมันเต็มแล้วเนี่ยเห็น
0: ไหมไม่เต็มพี่ก่อนลืมอะไร
1: ลืมอะไรอ่ะ
0: ลืมยามียายาแก้ไอยาแก้ปวดยาแก้ปวดท้องยาแก้ท้องเสียยาแมลงกัดต่อยยาลมยาอมยาหม่อง
1: โห
0: ยาหมดไหมเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะขนาดนี้จะไปหาครบไหมเนี่ยวันนี
0: ้หาครบอยู่ในตู้เย็นไง
1: อ้าวเหรอ
0: เออ
1: โอเคเดี๋ยวไปหยิบมาให้นะโอเค
2: เดี๋ยวค่ะเก็บยามั่วแบบนี้น่าตีที่สุดเลยค่ะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: การเก็บรักษายาให้ถูกต้องเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเราเก็บยาไม่ถูกต้องเนี่ยยาจะเสื่อมสภาพก่อนที่จะถึงวันหมดอายุที่เราเขียนตามฉลากยาค่ะ
0: งั้นที่หนูเข้าใจมาตลอดว่าถ้าเกิดเก็บยาไว้ในตู้เย็นแล้วมันจะใช้ได้นานๆก็ไม่ใช
2: ่มียาบางตัวเท่านั้นนะคะที่จำเป็นจะต้องเก็บในตู้เย็นยกตัวอย่างเช่นยาหยอดตาน้ำตาเทียมหรือว่ายาที่มีอักษรระบุเป็นว่าให้เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดเลยว่าการเก็บยาที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยสำคัญมากยาจะต้องเก็บให้เป็นที่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านนะคะตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญควรจะเก็บตู้ยาให้สูงพ้นจากมือเด็กซึ่งเป็นอันตรายมากนอกจากพ้นจากมือเด็กแล้วเนี่ยต้องห่างจากแสงแดดอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอับชื้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ง่ายตอนนี้มาดูข้างในตู้ยาบ้างข้างในตู้ยาเนี่ยก็จะมียารับประทานกับยาทาภายนอกแยกให้เห็นชัดเจนยาก็จะต้องอยู่ในขวดยาหรือว่าอยู่ในถุงพลาสติกถ้าอยู่ในขวดยาต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในถุงพลาสติกที่มีล็อกก็ต้องล็อกให้สนิทเช่นเดียวกันไม่งั้นความชื้นแสงแดดก็จะเข้าเช่นเดียวกันหมดเลยการที่เราต้องเก็บยาให้เป็นระเบียบให้ถูกที่ก็เพราะว่าถ้าเราต้องการใช้เราจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงทีเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเก็บยากันไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นค่ะ
2: ค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน
5: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหคุณโหคะนี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะอั้นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโหยคุณหนูรีบไปเลยนะอ่านฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไปไปไปไปไป
2: โอเคค่ะมามามามาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้
3: ส
2: ูตรนะอะไรเนี่ย
3: ขอท
2: ำอะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
1: ใช
2: ่เอาเรื่องจริงซะด้วยเอา
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่นี่นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลราม
2: าอ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โอ้โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนะเราชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกเปล่า
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสพอ่ะ
5: โอ้โห
1: ให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: อ๋ออั้นฉี่ไง
1: รู้
5: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
5: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: ใช
4: ่
1: ไหมเนี่ยใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปาร์คอื่นเนี่ยรู้มากจริง
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้
1: นี่
4: ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขาดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงจากคลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: ไงรา
1: คาเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวตามไป
1: อ๋อได้นะคะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
2: ่อฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
3: ได้เลยครับทุกพี่

0: ดแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะเสพอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนล่าน เดี๋ยวเล่นค่ะ คือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: แต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: บางคนแบบ
0: กึ่งกึ่งหรือเปล่า
1: ที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจ

0: จะมีสัก2เหตุผลหลักๆอันแรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับ
0: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู่ถึงในลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
1: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้
0: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมทำให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้ค่ะคุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วน
0: ี
1: ่ทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
0: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆในแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุปัสสาวะเกิดการอักเส
1: บ
0: แล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศค่ะ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: สอบถามก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวันตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจเอ๊ะก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะ
1: ค
0: ะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจนะหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงพอถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะ
1: ใส่
0: เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก็
1: ค
0: ือ
1: ถ้า
0: เป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะ

0: นิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกล้วยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได
1: ้คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช
0: ่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหร
1: ือ
0: ว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
1: ร
0: อบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นหมอแต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้เ
0: รา
1: ก็ไม่ได้เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วัน

0: หลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: ปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว
3: ่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามเนี่ยโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดขาจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกัน2ข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับมุกเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักตัวนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อนี่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทั้งไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยใช่ต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี
3: ้ใช่ มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เ
1: ฮ้ยแบบนี
3: ้ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: หรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนุนสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่
3: ผ
1: ้
3: า
1: ผ้าพี่ผ้าผ้า
2: ได้ไหมครับ
3: ได้ดีเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็ของขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือของเอาทีละข้างทีละข้าง
1: ถูก
3: ไหมเอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบนี
3: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
2: ั
1: ่งนานๆอย่างนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะท่า

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่11ตุลาคมบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่12ตุลาคมนี้บริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่13ตุลาบริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในระยะนี้นะคะขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู่สอนต้องโกงแน่
1: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะในแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
4: ขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547

0: มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสด
1: ีการสึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: น่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเรา
5: พวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

0: เราสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: นางฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ช่วงนี้กระแสไดเอทกำลังมาแรงใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากสวยแต่ถ้าเกิดคนไหนลดความอ้วนแล้วไม่แตะไขมันเลยตอนกลางคืนตาจะพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นใครมีอาการแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปดูเมนูกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อยากกินต้องทำตามเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอทั้งฟักทองต้นอ่อนทานตะวันแครอทซึ่งต่างก็ดีต่อสุขภาพตาทั้งนั้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ทานไขมันเลยจริงๆหมอว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะวิตามินเอละลายในไขมันและดูดซึมไปพร้อมกับไขมันจริงๆเราควรจะทานให้ครบ5หมู่แต่เราเลือกได้ค่ะเราจะเอาน้ำมันแบบไหนเข้าร่างกายเมนูนี้เราเลือกเอาน้ำมันมาก่อเพื่อเป็นไขมันที่ดีนะคะต่อจากนี้เรามารู้จักโรคตามัวตอนกลางคืนกันค่ะโรคตามัวในตอนกลางคืนจะเกิดจากภาวะที่มองเห็นแสงสลัวหรือแสงน้อยได้ไม่ค่อยชัดโรคนี้มีสาเหตุมาจาก2 อย่างก็คือ1เกิดจากพันธุกรรมส่งต่อมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมโรคนี้จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถรักษาได้ค่ะและ2เกิดจากการขาดวิตามินเอซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินเอนั้นสามารถรักษาด้วยการกินวิตามินเอโดยการกินผักผลไม้เยอะๆรวมทั้งกินอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินเอค่ะกลุ่มเสี่ยงของการขาดวิตามินเอได้แก่คนที่ไม่ทานไขมันเลยหรือคนที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆด้วยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมอีกแล้วกลางคืนเห็นอะไรไม่ถนัดถ้าอยากเห็นชัดทานวิตามินเอ

0: หาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
1: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไปที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ทีโอเคนะครับไอโอเคไม่เล็กนะครับ

0: ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่หนึ่งคือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70% ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
1: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
2: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
1: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้ง
3: ระ
1: หว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได
3: ้
1: นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
3: ้
1: นะครับ
0: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับและยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัฒนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็

0: าจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬานี้เล่นยังไงซึ่งกีฬานี้ก็คือคริกเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
2: ชาญครับผม
1: ผมอัดนะครับพี่
2: ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
2: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
1: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
2: ครับ
1: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
2: ครับ
1: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
2: ครับ
1: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
2: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
1: อ๋ออังกฤษนะครับ
2: ใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬานี้ค่อยๆเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
1: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
2: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
1: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
2: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทําให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
1: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
2: ครับ
1: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
2: เยอะอยู่ครับ
1: เยอะอยู่ใช่ไหม
2: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอาแบบคร่าวๆ
1: เอา
2: คร่าวๆก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
1: ครับผม
2: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
1: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
2: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
1: ครับ
2: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
1: ครับ
2: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5วัน
1: 5วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
2: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้าจนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
3: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนที่มาถึงสนามผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่น ที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอ่ะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
1: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
4: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
1: จับไม้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ผมถนัดขวา
4: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดข้างบนได้ไหมคะตรงข้อไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดีก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
1: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
4: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
1: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
5: บอลจริงๆจะเป็นสี
1: มันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
4: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
1: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
4: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
6: ใช
4: ่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
6: โอเค
4: ใช่
6: อ
4: ัน
6: น
4: ี้
6: เลย
4: ใช่ค่ะ
5: ขอดูพร้อมนะคะ
4: สวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อยังตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
5: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
4: ่
1: ที่รับ
5: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
5: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้างคีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงโน้นนะคะ
1: ครับ
5: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
4: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
4: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
4: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
4: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
1: คนต
4: ี
1: จะ
4: เข้าไปในเส้นอ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
4: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
4: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
4: ใช่
1: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
4: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
4: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่
4: ใช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับอ่ะจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
4: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
5: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
4: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเรา
1: อ่า

0: เราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
1: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู
1: ่เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้แบบ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นคนเป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้ของคิกเก้ก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูมันได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อย
3: เบาขน
1: าดตะกี้วิ่งยากมากพอใจเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช
1: ่โอเคอ
0: ันนี้เขาจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสานะคะ
2: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอยใช่ไหมคอยดึง
3: มันกลมกลมใหญ่ใหญ
0: ่
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆไขมันจะงอก็ไม่เป็นไรต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งเนี้ยคือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิดเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคม รุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทำมันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอดรีนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงค์กับกันทั้งหมดเลย
0: แต่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งรีบ
4: หาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
2: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
2: คร
4: ับ ผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
2: ็
0: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกเลยเนี่ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะไปทางไหนต
4: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
2: ค
4: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
2: น่าเศร้าจริงคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่คือหลักๆอะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญ
2: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่า ที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
2: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหมจริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
0: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
2: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่เราทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกันครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับ

โรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิด นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาสิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาสครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยมันเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการได้ยินบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10ถึง20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กนี่นะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยหรือครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก
0: ็ก็ช้าน
1: ะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
1: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วด้วยเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันนี้จะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้านบางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อย
0: ๆมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณหมอ
1: ได
0: ้บอกไ
1: ปอันนี้เป็นผลเสียมากเลย
0: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วนี่นะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆ ก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3 ชั้นนะคะ มีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2 ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
2: ข้าง
1: อยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
2: แต่ไม่ได้ยิน
1: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
1: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก
2: ็
1: คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะที่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
2: คร
1: ับ ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้
2: อะไรก็ได้เหรออ
1: ะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหมคะตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
2: ขี้หูเยอะ
1: ขี้หูเยอะใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อย
2: เป็นมันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
1: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาขี้หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะคะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีปั่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
2: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
1: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
2: อุ๊ยตายแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
1: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
2: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
1: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูเนี่ยจะช่วยเคลือบนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแคะไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างขี้หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
2: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงขี้หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
2: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
1: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดโผนมีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
2: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเล

0: ลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ย
1: ค่ะ
0: แก้วหูสามารถทะลุได้เลย
1: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เมื่อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
0: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
1: ้
0: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
1: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูว่าที่เขาเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
0: ทั่วไป
1: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
0: เหมือนบลูทูธโทรศัพท์
1: ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
0: ค
1: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
0: แบบน
1: ี้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
0: เกิดจากอะไรครับ
1: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัสหรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งนะคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปึ๊บเดียวเนี่ย
0: แรงดัน
1: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
1: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
0: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
1: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
0: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
1: ค่ะ
0: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่

0: เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor
1: ครับ
0: speech processor มีหลายรูปร่างนะคะอย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี
1: ้
0: ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
1: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
0: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
1: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
0: ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตเลย
0: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
1: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทีย
1: ม
0: นี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาได้หรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดแล้วต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้ก็มีหูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
1: ขดของมันใช่ไหม
0: ขดเนี่ยค่ะนี้บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากซีทีสแกนนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาทพาไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
0: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor แล้วก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิต
0: เป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนนึงหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้อ่ะแล้วก็ดีใจ

0: ใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
1: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
2: บ
1: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
2: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีขี้หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ปกติ
2: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
1: ห้ามปั่นนะคะ
2: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหม
1: ออันนี้ค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมฮะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
1: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
1: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
1: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
1: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
1: ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: ก็มันเป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เพิ่นบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลนี่ที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้กันละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากแล้วส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได
1: ้ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี้
2: ป้องกันลำบากมากเลยคือหนึ่งแพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่า

0: ก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาแล้วตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
2: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: และอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
0: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆเนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพวกนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
2: ใช่ครับ
0: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
2: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงและทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะ
1: ๆทีนี้วิธีการติดตามแล้วติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือ นนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอ้จะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเวนเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเปิดแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังแยงตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: ให้มาตรวจเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มีเคืองตาข้างขวา
0: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
0: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาๆเ
1: ป็นขุย
0: ๆค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค
1: ่
0: ะค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นหนึ่งตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ๆที่มันเล็กๆกุดๆนั่นนะคะ

0: นี่อย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆ ก็คือมันถูตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นี่ไฟ
0: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวเนี้ยไม่ตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ๆตามแนวนั้นเลยค่ะ
1: นะคะนี่แหละกุดๆเงี้ยกุดเงี้ย
0: เนี่ยค่ะ
1: กุดนั้นเป็นต่อๆ
0: เป็นต่อๆเพราะเราถอนบ่
1: อ
0: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คุณไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
0: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
0: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงๆได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
0: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
2: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาเรารู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณพล
2: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
1: สุดยอดขอบคุณคุณมดมากครับ
2: ครับ
1: คุณมากครับ
2: นี่ครับนี่ครับ

0: วดเข่าทั้งสองข้างเนี่ยเป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องเข้าไปมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นแล้วก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี่มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อย
1: ฮะเป็นน้อยนะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับแล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มี
1: ชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรเนี่ย
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: นะสวัสดีเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมย
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะๆพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นก่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
2: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
1: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
2: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ย เป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
1: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกตินี่จะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลนี้ไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหลอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
2: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
1: เข่าด้านขวานะ
2: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
1: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
2: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการยืนยันการ
1: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ

0: ั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
1: ได้ครับ
0: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้า นะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้า นี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
0: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
2: คืออาการที่เป็นของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้อาการปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ครับเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทําให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทําให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
0: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
2: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
2: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมหนึ่งนะครับที
0: ่
2: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
0: ้อ
2: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอมนะฮะอ
0: ยู่ในร่างกาย
2: โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
0: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
2: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ90%ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 10-20 ปี
0: สมมติคนไข้เห็นมูฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
2: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
0: อาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู
2: ่ใช่
0: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ด
2: ี
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
2: สวัสดีครับ

ก็จะมีเด็กคนนึงที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

0: โรคความดันเป็นสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับบอกว่าความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 39

4กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 394 Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนหญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับท่านี้การทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจวตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติ

และเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองป่ามารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเบลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คาราวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาท
เด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก Australian Veterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรก

วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถดิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2518ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน1497ถุง

ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงาน

หากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2559โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏาน

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไง
1: เศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
1: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
2: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าว

0: รีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
0: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง ได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
4: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
4: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากิน
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น
4: ต้องตกนรก
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นม
1: า
2: แต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะ

0: หายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอะไรเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าไวทอง
1: ไวทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีไวทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
0: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีไวทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
0: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่ไวทองหรือยังในทางกลับกันไวทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นไวทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่ไวทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่ไวทองได้แล
1: ้
0: วในขณะที่ไวทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
0: ใช่ครับ
1: ฮะถ้าสมมติว่า40เน
0: ี่
1: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการไวทองแล้ว
0: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าไวทองแต่ว่าไวทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นไวทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
0: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นไวทองขึ้นมา
1: อ
0: ันนั้นก็คือไวทองเหมือนกันแต่ก็เป็นไวทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของไวทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีไวทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไวทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
0: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
0: ่
1: ะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นไวทองเน
0: ี่
1: ยมันเป็นไปได้นะ
0: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ
1: โอ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
0: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการไวทองเนี่ย
0: ฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมว่าเราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็

0: ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทําให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวามนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่สองสามข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายหมอรวมทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5บางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
0: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินๆล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: คร
0: ับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมแต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: กับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆ
0: วันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวด

0: เนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะ
1: ใ
0: ช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าวหนึ่งลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร่เนาะไอ้ลูกนี้กับไอ้ลูกหนึ่งคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอนสองปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นแหละครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันจ่อฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้ว
1: ฮะ
0: มันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำดันไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอปิยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ย
1: ไ
0: ม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆระยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: เ
0: พราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่

0: ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชาย
1: ถ
0: ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้ว
1: ม
0: ันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนคือเป็นหมออายุรกรร
1: ม
0: ด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe เรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภี

0: เกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: เป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่ากันเยอะนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
2: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดอะไรก้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ถึงก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีกว่า
1: โอเค
3: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะ
1: เสื้ออะไรได้ไหม
4: โอ้ให้เกาหรอไม่ได้
1: ตอนนี้
4: พี่ต้องเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
4: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเตรียมไม่เกาให้พี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูหูจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะ
0: ไปหาหม
1: อนี่ไงไม่ไก
5: ลแหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
6: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเกลื่อนค
5: ่ะค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
6: จริงๆมันคนละโรค กันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์
5: เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
6: เป็นหนึ่งใช่ค่ะก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
5: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
7: แต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าแล้วมันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
6: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราอยู่บริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะ

0: จริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
1: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
0: ตอนนี้คือสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่เช่นนั้นก็คือเพื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
0: เวลาจะเกิดโรคก็คือหนึ่งเกิดจากเชื้อใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทำให้เชื้อมันเยอะขึ้น
2: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
0: ความชื้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นวัยค่ะวัยเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิตกหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
2: อืมค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำเฟสสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วคุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค่ะ
2: อ๋อค่ะก็คือมันก็ปื้นสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรค
0: เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลื่อนได้นะ
2: คะอ๋อที่เขาเรียกเกลื่อนน้ำนมใช่ไหมคะ
0: พี่ชายมันไม่ใช่เกลื่อนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลื่อนจริงๆเกลื่อนน้ำนมเป็นอีกโรคนึงค่ะ
2: อ๋อแล้วคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: เกลื่อนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นภูมิหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กมากกว่า
2: แล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กะติดน้อยค่ะจริง
2: น้อยนะ
0: แบบคุ้มครีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
2: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
2: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
2: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
1: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่
0: า
1: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนภูมิคุ้มกันเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได้แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
2: ้
0: หรือสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
2: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ

0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื้อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื้อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื้อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้
0: ว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายหายอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จริงผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่ต้องตรวจแล้วยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: ค่ะ
0: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ใช่
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะฮะ
1: ค่ะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
2: น้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก
1: ็
2: จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบได้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ 68. อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก็
1: 68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ที่คุณหมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์มากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะเออคุณออยคุณสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
0: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได้โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีอาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนฟันผู้ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
0: ส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเร็ว
1: ค่ะ
0: ค่ะประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็รู้สาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
0: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าลำคาญมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะ1ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรณ์บอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วพินิจแพทย
1: ์
2: เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมออาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนนึงก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอ
2: ใ
1: ช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
2: คุณหมอจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
0: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
0: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใคร

0: ไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว
1: ่
0: าไม่ต้องกังวล
1: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
1: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
0: บางคน
1: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
0: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ย
2: จะออกมาทิ้งเข็มฉีดวัคซีนโควิดนั้นเล็กมากนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
0: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหนียว
0: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงศ์ค่ะคุณสิริพงศ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงศ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการ
0: เป็นแปดวัน
1: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสักหนึ่งสองอาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการแล้วก็กินตามอาการเอา
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
1: ก่อน
0: นอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงศ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแววค่ะหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแบ๋วเลยอยากถามอาจารย์ที่ที่ขาแล้วก็มาแขนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงนอกร่มผ้าค่ะ
2: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลารูปแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาได
0: ้
2: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆ
0: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกั

0: าจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่คล้ายๆกับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยนะคะ
0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณตาหรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
1: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอะไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
1: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเค้าก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เค้าก็จะมีเซตเล็กๆมาให้อย่างงี้เหรอคะ
1: จะมีเซตน้ํายา
0: ค่ะ
1: ขวดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่แล้วค่ะเพราะเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
0: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีแล้วใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
1: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดนี่คือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: แยงจมูก
1: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่ก็ตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นเพราะนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แล้วนะคะเพราะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันนึงอ่ะปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
1: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็โทษว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมา

0: ตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆมันก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
1: ค่ะ
2: ถูกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเนาะแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ผู้คนเอกเออก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แล้วชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่ามันเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
1: ค่ะงั้นถามต่อเลยอ่ะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดนที
1: ่
0: มาบ่อยฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยอยู่คุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเราไป
1: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
2: 6ปีแล้วนะคะ
1: 6ปีแล้วค่ะ
2: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋า

0: หนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ถ้าปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
2: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาจริงจังช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เก็บรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
0: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
2: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายใช่ป่ะ
0: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
2: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
0: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูดีคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสาร
1: ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
0: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวค่ะมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่าก
1: ็
0: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
1: ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักนึงไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกเราต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่2ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
1: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
2: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบจริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาเนี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน แต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือ เป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคะคือเข้า

0: งอ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออยู่ข้างในมากกว่าค่ะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์ใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลน์แหละนะคะก
1: ็
0: คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้
1: า
0: อย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละน
1: ะ
0: ไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
1: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
0: ก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด็กก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
2: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เลือกอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลาทั้งหมด
1: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
2: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว
1: ่
0: าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก
1: ็
0: คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: ค
0: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้พร้อมกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
1: ค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีด

0: ่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
0: จริงๆดิฉันฝากอาจารย์โสดิฉันฝากอาจารย์โสดหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมา
2: แบบนึงเหมือนกันค่ะ
0: การ
2: ทาอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
0: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
0: ้โอเคค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโครเซตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ชุดตรวจเชื้อ HIV เป็นลบแปลว่าไม่ติด 100% ตรวจเชื้อ HIV จากเลือดดีกว่าตรวจจากน้ำลายหลังไปเสี่ยงมาไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเลยทันทีอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อชุดตรวจตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้านะคะจะสามารถตรวจได้เมื่อมีความเสี่ยงมาแล้วมากกว่า90วันในกรณีที่มีความเสี่ยงยังไม่ถึง90วันนะคะการตรวจอาจจะให้ผลลบได้ซึ่งอาจจะเป็นผลลบลวงนะคะเพราะว่าอยู่ในระยะหลบซึ่งแตกต่างจากถ้าเราไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็จะสามารถตรวจได้ระยะเวลาแค่เพียง14วันนะคะหลังจากที่คุณได้รับเชื้อมามาดูความเชื่อที่2นะคะชุดตรวจเชื้อ HIV จากเลือดดีกว่าตรวจจากน้ำลายจริงหรือไม่อันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะไม่ได้มีการศึกษาที่เปรียบเทียบชัดเจนนะคะชุดตรวจที่รับการรับรองในประเทศไทยนะคะมีทั้งแบบตรวจเลือดนะคะอย่างข้างหน้านี้นะคะแล้วก็มีแบบตรวจน้ำลายหาซื้อชุดตรวจชนิดใดก็ได้นะคะที่รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ค่ะมาดูความเชื่อที่3กันนะคะชุดตรวจเชื้อ HIV เป็นลบแปลว่าไม่ติด 100% จริงหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าไม่จริงนะคะชุดตรวจที่ตรวจเองที่บ้านเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจพบเชื้อได้หลังจากที่เกินระยะหลบไป90วันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วเป็นลบต้องรออีก90วันนะคะแล้วก็ตรวจซ้ำแล้วก็ในระยะเวลาระหว่างนี้นะคะต้องไม่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าถ้ามีความเสี่ยงก็ต้องป้องกันเช่นใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็รอตรวจซ้ำอีกทีที่90วันค่ะใครบ้างนะคะที่ควรจะซื้อชุดตรวจเองมาตรวจเองที่บ้านนะคะก็อันดับแรกคือคนที่สงสัยนะคะหรือคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอันที่2คือไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะด้วยเรื่องของอาจจะเกรงกลัวนะคะหรืออาจจะไม่กล้าแล้วก็เสียเวลานะคะเพราะนั้นการซื้อชุดตรวจมาตรวจเองที่บ้านคือตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ตรวจที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยตัวเองแต่ทีนี้นะคะใครบ้างนะคะที่เราไม่แนะนำให้ไปซื้อชุดตรวจมาตรวจด้วยตัวเองนะคะประเด็นแรกคือบุคคลที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดเชื้อ HIVนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อมาตรวจซ้ำนะคะอันที่2คือคนที่เพิ่งมีความ

มานะคะโดยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงมาในระยะที่ยังไม่เกิน90วันนะคะน่าจะอาจจะเกิดผลลบดวงได้ประเด็นที่3คือบุคคลที่รับประทานยาป้องกันเอชไอวีอยู่แล้วนะคะที่เราเรียกว่าเพล็บนะคะหรือว่าเพล็บค่ะอาจจะทําให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้ค่ะการตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็จะเป็นการลดอุปสรรคนะคะในกรณีที่เราไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะในกรณีที่เราเป็นผลลบเราก็จะได้สบายใจลดความกังวลนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีต่อไปถ้าเราได้เป็นผลบวกนะคะแล้วก็รีบไปยืนยันที่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะดำเนินการรักษาเร็วนะคะการรักษาเร็วก็จะทำให้มีผลการรักษาที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเฮ้ยกระตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปอื้อหือรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอ้หมาป่ามาเร็วตามมาเร็วป่ะเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 105,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้

0: ทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านเอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก
0: ็ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย คนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 เนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย

0: เราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกทีก
1: ็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
0: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก

0: ากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่
0: แล้วเขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ไปเปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช
0: ่อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมนี้ได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกัน

0: จริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์นี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ย ขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวันเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวไงจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
2: ค่ะมาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้ส
2: ูตรแล้วอะไรเนี่ย
3: อ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าปากไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอ่ะ
5: โอ้
1: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อั้นฉี่ไง
1: รู
5: ้ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
1: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: พ
4: ี
5: ่ปากอื่นเนี่ยรู้มากจริง
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสพนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญ

0: ามการฉีดเด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
0: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปฏิทินนี่จะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
1: ชวนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีช่อง
0: ดูแล้วเกินล่ะเออตุ๊กตายาง
1: ง
0: าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: ถ้าว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงหลงตามไป
0: ได้นะคะ
3: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
2: ฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
4: ได้เลยครับทุกพี่

0: นี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะเสพอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: โอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่มิใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันนี่ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นช

0: ฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
1: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
0: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางท่านเกิดปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้จ้วมด้วย
1: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
1: บ
0: แต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
1: ้
0: นะคะ
1: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะบางทีอาการ
1: กึ่งหรือเปล่
0: าบางทีอาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
1: ้ครับ
0: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
0: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลัก
1: ๆอัน
0: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับ
0: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: ง
1: ใน
0: ลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
1: เบื้องต้นใช่ไหม
0: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้
0: คนอื่นเช่นเรื่องของท่อปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้
0: ค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นฉี่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
0: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปันทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติ
1: ดเ
0: ชื้
1: อ
0: เน
1: ี่
0: ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเส
1: บ
0: แล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อยๆ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบกรวยไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: ก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะ
1: ค
0: ะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบ

0: มาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออก
1: เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงเพราะถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก
1: ็คือถ้า
0: เป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะคะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได
1: ้คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช
0: ่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสพเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
1: ค
0: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปเติมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เราก็ไม่
1: ได้เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะ

0: สาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงั้นนั่นโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งนั่งเลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาอีกก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว่ห
3: ้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี
3: ้ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เฮ้ย
1: แบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช
3: ่
1: ไหมคะผ้าพี่ผ้า
2: ได้ไหมครับ
3: ได้ดีเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็ของขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือของเอาทีละข้างสุดแล้วเอาข้างซ้ายก่อนเอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างหนึ่งใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าคีริ้วอะไรก็ได้
1: ดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงาน

0: เนาะ
1: ใช่อัน
0: นี้นั่งนานๆงี
1: ้คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
2: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทางออฟฟิศเลยค่ะ
1: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาว
0: ใช่
1: ติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
0: ค่ะ
2: ท่า
3: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮัทไทยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอหลิว
3: ครับ
2: อันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่อครับและด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
2: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
3: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
2: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
3: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับ
3: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันเป็นได
2: ้
3: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
2: ้
3: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
2: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหม
3: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
2: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเ
3: มอร
2: ์กับอยู่ไม่นิ่ง
3: ครับ
2: หุนหันพลันแล่น
3: ครับ
2: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
3: ่ครับผม
2: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดี
3: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบริฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเมอเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระวัฒนธรรมไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะ หรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีพี่ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดี ส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมัยสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
2: ครับ
3: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างหนึ่งอย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปี
2: ก่อน12
3: ก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
2: ไปถึงยังไงครับ
3: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
2: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างสนเฉย
3: ๆ
2: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
3: อย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
2: ครับ
3: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนสเซอรี่วัย
2: หายเองไหมครับ
3: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อายุสักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
2: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันนึงลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาเรารักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
2: ครับ
3: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่อจนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
2: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
3: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี้ บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่าย เขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดี แล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสตี
2: ม
3: ที่มีน้อยเซลล์เอสตีมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสตีมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือน

0: ความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสทีมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสทีมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าแบบที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างวางฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นและเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอครับมีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนแล้วก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการแนะนำผมเองเนี่ย

0: ผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ
1: ่
0: ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่อนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยา
0: ให้
1: ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี่ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิแต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาธิสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นน่ะสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาธิสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาธิสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: เห็นไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหม
1: อ
0: นะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอริวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ท

0: ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดลแชนแนลครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
3: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
1: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลาไมเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
4: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
3: ก็มีนะครับ
1: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
4: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
1: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
4: สำหรับการรักษาเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนำให้ทำความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีหนองมากอาจจะใช้น้ำเกลือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสังเกตอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยัง

วิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง 100% เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ทั้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเออเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
2: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบไว้ข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
3: พี่นุ่นสวัสดีครับ
2: ตีจ้ะ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
3: พี่นุ่น
0: มีขายตามตลาดอะไร
4: มีอะไรกันอยู่อ่ะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
4: อ
0: มันมีขายตลาดหรอ
4: ของอะไรครับของอะไรครับผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
4: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ของด
4: ีนี่อยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะซื้อใช้เองเลยเหรอ
4: ใช้เองเลยดีครับ
0: ก็
4: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: งั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
4: วัดไซส์รอบเอวเงี้ยเหรอครับ
0: รอบอก
4: รอบอก
0: เขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
4: อ๋อ
0: เอาไม่ล่ะ
4: ชุดชั้นใน
0: อืม
4: แบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
4: ก็ได้
0: เออใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาใส่เต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยป่ะ
4: ชุดชั้นในนะแล้วคุยกับน้องคนนี
0: ้ตัวดีเลยเนี่ย
4: นะ
0: กำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
4: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปักไปอะไรเล่านั่งอายอยู่ได้ไป
5: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารันธิตากวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ่งทองรุ่งทองสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
5: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นหนุ่มเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
4: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
4: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
4: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุดๆนะ
4: เมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นพี่ยืนฟังอยู่ตั้งนาน
4: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: พี่ก็จะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
4: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
5: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
5: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
5: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอะใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
4: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่า

0: พอตัดออกไปก็คือจะเข้าแลบใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
2: ค่ะเวลาที่ดูแล
0: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วก็ออกมาพักที่บ้านอีก2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
2: โอ
0: ้ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
1: ไม่เจ็บ
0: เจ็บค่ะ
2: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจค่ะพี่นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
0: ค่ะ
2: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
0: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองคือเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
1: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
0: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
2: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
2: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่ะเผ
0: ื่
2: อพี่นุ่นมีคำถาม
0: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกัปปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
3: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลซักซ้อนจากการรักษามากนัก
2: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
3: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
0: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
3: 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
3: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
0: แต่ส่ว
3: นแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
0: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่ะเนื้อย่างติดมัน
2: แต่ตอนนี้ก็คือ
0: จบค่ะ
2: โอเค
0: บ๊ายบาย
1: คุณหมอครับ
3: ครับ
1: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้อนนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
0: อยู่กันต่อไปอ
3: ยู่กันต่อไปพอวันหนึ่งมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดๆหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ
1: หมอครับแล้วก้อนที่บอกว่าเจอที่เราคำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
3: คือไอตัวเต้านมเองครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปนั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำที่เขาคำได้เนี่ยก็เป็นก้อนที่แท้จริงเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
2: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
3: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับเป็นการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมนี่ก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสการกลับซ้ำลง
1: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เนี่ยเข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
3: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะครับไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
2: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
3: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คลำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งอะไรครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
1: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอคะการนำเอาสเตมมารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
2: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตมมารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
3: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องมีการศึกษานะว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำใหเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับในงานผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
0: จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
3: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
0: ไม่เคย
3: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างครับ
0: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมดิ
2: ไม่มีความแตกต่าง
1: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้ว เดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
5: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ

0: 2ค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งเต้านมมั้ยโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค
1: ่
0: ะค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
2: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ
0: ่
2: การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
0: ไม่ได้เป็นที่บลา
2: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
1: อย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำซักก็จะได้แบบเอาโอเคอย่างนี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
0: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
1: เราสนุกสนานกันมาก
0: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
2: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
0: ครับ
2: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
0: ม
2: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
0: ก็วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
5: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
6: นั่นน่ะสิสักสะเลไปหมดแล้วเนี่ย
5: หรือต้องใช้ฟันปอก
0: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
6: ก็ปอกมะพร้าวนี่ครับ
0: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
5: ก็พี่บีมันทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ยสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
6: อ้าวแล้วทำไมพูดอย่างนี้อ่ะก็แฮลเองอ่ะแหละที่มาบิวพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
0: ๆพี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮลจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
5: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นะเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆนะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: จ้ะแล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยานเลยค่ะ
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ

0: พี่วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอีกอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค่ะไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฝ่าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ
0: นี่แหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเลี้ยงตัวแตนเบียนนะคะเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำเวลาปล่อยไปเนี่ยตัวแตนเบียนจะไปวิ่งไปหาหนอนเลยค่ะที่อยู่บนยอดมะพร้าว
0: เขาจะรู้เองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ มันไปเพื่อมันจะวางไข่ในตัวหนอน
0: ครับ
1: สุดท้ายหนอนก็จะตายเกิดเป็นตัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีตัดฆ่าธรรมชาติ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุนสองอย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมครับ
1: ขาวเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ถือว่าเป็นชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับแล้วมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับ
3: เสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
3: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะนี่เราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ้า
3: โอ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมระวังอันตรายจากโรคสมองเสื่อม
1: คุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตาคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตา
2: ไม่เจอเลยพ
3: ี่ปอไม่เจอเลยอ่ะ
2: ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะในครัวก็ไม่มี
3: เดี๋ยวพี่จะปันจะขับรถออกไปหาดูเป้รออยู่บ้านนะ
2: ได้
3: แล้วพ่อกลับมา
2: ได้ครับ
3: ไป
2: พี่รปภ.ใช่ไหมครับครับผมบ้าน3นะครับเพิ่นว่าคุณพ่อหายอะครับครับผมเมื่อกี้นี่เองครับหาไม่เจอเลยพี่ช่วยดูให้หน่อยนะครับครับบ้าน3ครับขอบคุณครับ

0: ลุงปองลุงปองคะ
1: อุ้ย
0: ไปไหนคะเนี่ยลุง
1: จะไปไหนเหรอคะ
2: น้ำเต้าหู้ซื้อน้ำเต้าหู
1: ้อ๋อซื้อน้ำเต้าหู้ต้องไปที่ตลาดสิคะแต่ลุงไม่ต้องไปเดี๋ยวสาไปซื้อให้เองค่ะลุงกลับไปรอที่บ้านได้เลยนะคะ
2: บ้านบ้านอยู่ไหน
1: ก็บ้านลุงปองไงคะ
3: แล้วโรคสมองเสื่อมมีอันตรายยังไงครับคุณหมอ
4: เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความจำนะครับที่มันลดลงนะครับหลายคนเข้าใจว่าแค่จำกันไม่ได้ค่อยๆเลือนค่อยๆหายไปสุดท้ายเหมือนกับลืมเราไปจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าโรคนี้จะมีอาการที่ค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเน้นเลยว่าไม่มีวันหายเพราะนอกจากสูญเสียความทรงจำยังสูญเสียเรื่องของการวางแผนการจัดลำดับการตัดสินใจต่างๆค่อยๆลดลงและสุดท้ายจะเสียชีวิตจากระบบการหายใจที่ล้มเหลวซึ่งปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมทุกคนควรจะรู้แล้วก็ระวังไว้นะครับเรื่องแรกคืออายุที่มากขึ้นอันนี้ห้ามไม่ได้นะครับเรื่องที่สองคือพันธุกรรมถ้ามีครอบครัวที่มีความเสี่ยงก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่เน้นข้อที่3ครับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยดีนะครับเช่นนอนดึกครับนอนเกิน5ทุ่มหรือเปล่าพวกเรานะครับเครียดครับไม่ค่อยออกกำลังกายออกซิเจนไปสมองก็น้อยลงเช่นเดียวกับคนที่นอนคลุมโปงเอาผ้าคลุมศีรษะบ่อยๆนะครับสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อันนี้สารพิษไปสมองเต็มๆเลยนะครับคนที่ดื่มน้ำน้อยออกซิเจนไปสมองก็น้อยนะครับหรือคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่มีผลต่อหลอดเลือดของสมองยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงนะครับพวกนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของสมองให้มากเป็นพิเศษไม่ใช่ว่ายังกินหวานกินมันกินเค็มอยู่โรคเหล่านี้ไม่ดีขึ้นก็มีผลข้างเคียงต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองนะครับเรื่องของหัวใจเรื่องของตับไตได้ด้วยนะครับ
0: ถึงแล้วค่ะนี่ไงบ้านลุงป๋องลุงป๋องเข้าไปรอในบ้านก่อนนะคะเชิญเลยค่ะนี่ๆๆ นี่เปิดประตูให้เลยแล้วเดี๋ยวหนูไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่ตลาดเอามาให้นะคะเข้าบ้านก่อนได้เลยค่ะเข้าบ้านดีๆนะคะลุง นี่แหละค่ะอาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะแรกแค่นี้ก็ถือว่าอันตรายแล้วนะคะ

0: ติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ทั้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเออเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
1: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบไว้ข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
2: พี่นุ่นสวัสดีครับ
1: ดีจ้ะ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
2: พี่นุ่น
0: มีขายตามตลาดอะไร
3: มีอะไรกันอยู่อ่ะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
3: อ
0: มันมีขายตลาดหรอ
3: ของอะไรครับของอะไรครับผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
3: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ของด
3: ีนี่อยากใช้อ่ะอยาก
0: จะซื้อใช้เองเลยเหรอ
3: ใช้เองเลยดีครับ
0: จริงเหรอ
3: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: งั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
3: ในแบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
3: ได้
0: ใช่ใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาใส่เต้นอย่างเงี้ยเปล่า
3: จะได้แล้วคุยกับน้องคนนี
0: ้ตัวดีเลยเนี่ย
3: นะ
0: กำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
3: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปัดไปอะไรเล่านั่งอายอยู่ได้ไป
4: ต้อนรับพี่นุ่นดารันถิตกวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ่งทองรุ่งทองสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอ่ะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
4: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นห่วงเลยวันนี
0: ้ใช่ๆสูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
3: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ๆค่ะ
3: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
3: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุดๆนะ
3: เมื่อกี้ที่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นพี่ยืนฟังอยู่ตั้งนาน
3: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: พี่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
3: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
4: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
4: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
4: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะทางด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอะใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่า

0: ัดออกไปก็คือจะเข้าแลบใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาแทนทุกอย่างเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
2: ค่ะเวลาที่ดูแล
0: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วก็ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
2: โอ้
0: ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
1: ไม่เจ็บ
0: เจ็บค่ะ
2: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจค่ะพ
0: ี่
2: นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆคนเนี่ยใจแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
0: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองที่เราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
1: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
0: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะ สิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
2: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
2: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่ะเผ
0: ื่
2: อพ
0: ี
2: ่นุ่นมีคำถาม
0: ค
2: ่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนนรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
3: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลซักซ้อนจากการรักษามากนัก
2: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
3: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
0: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
3: เพราะ 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
3: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
0: แต่ส่วน
3: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
0: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่
2: ะ
0: เนื้อย่างติดมัน
2: แต่ตอนนี้ก็คือ
0: จบค่ะ
2: โอเค
0: บ๊ายบาย
1: คุณหมอค่ะ

0: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้อนนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
2: อยู่กันต่อไป
1: อยู่กันต่อไปแล้วพอวันหนึ่งมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดๆหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ
0: หมอครับแล้วก้อนที่บอกว่าเจอที่เราคำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
1: คือไอตัวเต้านมเองครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปงั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำที่เขาคำได้ก็เป็นก้อนที่แท้จริงนะเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
3: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่ เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับเป็นการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมนี่ก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสการกลับซ้ำลง
0: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เนี่ยเข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
1: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะครับไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
3: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
1: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งเองครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
0: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คําถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคําถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอคะการนําเอาสเตย์มารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงมั้ยคะ
3: คําถามแรกค่ะคุณหมอคะการนําสเตย์มารัดที่หน้าอกมีโอกาสทําให้เป็นมะเร็งเต้านมมั้ยคะ
1: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะมีการศึกษานะว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทําให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรายการผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
2: โอ้จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
1: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
2: ไม่เคย
1: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
2: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมดิ
3: ไม่มีความแตกต่าง
0: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
5: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
3: ข้อที่2ค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
1: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ
3: ่
1: การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
3: ไม่ได้เป็นที่บลา
1: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
2: อย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำไซส์ก็จะได้แบบเออโอเคโอเคอย่างนี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
3: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
2: เราสนุกสนานกันมาก
3: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
1: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
3: ครับ
1: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
3: ม
1: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
3: ก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: แต่ช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
7: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
0: นั่นน่ะสิสักสะเลไปหมดแล้วเนี่ย
7: หรือต้องใช้ฟันปอก
3: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
0: ก็ปอกมะพร้าวนี่ไงครับ
3: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
7: ก็พี่บีมมาทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ยสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
0: อ้าวแล้วทำไมพูดอย่างนี้อ่ะก็แฮวเองอ่ะแหละที่มาบิวพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกเลยมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
3: ๆพี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮวจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
7: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นั้นเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆนะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: จ้ะแล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยานเลยค่ะ
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ
1: จ้ะ

0: พี่วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทําเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอีกอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค
0: ่
1: ะไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฟ้าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ
0: นี่แหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเลี้ยงตัวแตนเบียนนะคะเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำเวลาปล่อยไปเนี่ยตัวแตนเบียนจะไปวิ่งไปหาหนอนเลยค่ะที่อยู่บนยอดมะพร้าว
0: เขาจะรู้เองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันไปเพื่อมันจะวางไข่ในตัวหนอน
0: ครับ
1: สุดท้ายหนอนก็จะตายเกิดเป็นตัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุนสองอย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส
0: ่อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมครับ
1: ขาวๆเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ือว่าเป็นชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับเสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
2: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะนี่เราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะ
2: อุ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ระวังเครียดถ้าทำงานแบบกดดันตัวเองทำงานออกมาแล้วต้องดีที่สุดทำงานตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพอพูดถึงการทำงานมันมักจะมีความคาดหวังตามมาด้วยในหลายๆรูปแบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคาดหวังในแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อความเครียดในการทำงานบ้างมาดูการทำงานแบบแรกกันนะครับเครียดแน่ๆถ้าชอบทำงานแบบกดดันตัวเองเรื่องนี้คิดว่าจริงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นได้งานมาวันนี้แล้วต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเดดไลน์อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้เวลาที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยเป็นความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองทั้งที่ไม่จำเป็นการที่ปล่อยให้มีความเครียดแบบนี้นะครับในเวลาทำงานเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆอย่างเช่นความเครียดสะสมอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องหรืออาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวหรืออารมณ์ในการทำงานมาดูเรื่องถัดไปนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานแบบต้องออกมาดีที่สุดอันนี้จริงเหมือนกันนะครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความคาดหวังจากตัวเองต่อตัวเองหรือว่าจากตัวเองที่มีต่อคนอื่นด้วยความดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่างตวงวัดออกมาค่อนข้างยากซึ่งเจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ลูกน้องมีความลำบากใจในการทำงานร่วมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาได้ในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมีตัวชี้วัดที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะครับตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทำให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้นมาดูการทำงานแบบที่3กันนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นอันนี้จริงนะครับแนวทางการทำงานแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้การทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นเดียวกันความคิดการวิเคราะห์หรือว่าสมาธิในการทำงานก็จะแย่ลงตามมันก็จะส่งผลกลายเป็นเหมือนวงจรต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเกิดการนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กลับมาเครียดเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเครียดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีแนวทางในการจัดการอยู่ประมาณ3วิธีวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการแบ่งการทำงานหรือว่าทำลิมิตเซตติ้งก็คือจะเป็นการแบ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งงานให้ลูกน้องด้วยวิธีที่2นะครับคือการปิดสวิตช์การทำงานก็จะมีการแบ่งเวลาการทำงานที่เราสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่พักผ่อนซึ่งเวลาพักผ่อนเนี่ยหลายคนจะชอบแบกงานกลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำบนเตียงไม่แนะนำเลยนะครับเตียงเนี่ยเป็นที่สำหรับการพักผ่อนเท่านั้นวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการกลับมาดูแลใจตัวเองโดยการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆตามกลับไปหาถึงสาเหตุของอารมณ์นั้นๆก็ค่อยๆไปจัดการแก้ไขมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: Smart Lab นะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.ส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจขั้วโลกใต้
0: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณโลกใต้เนี่ยนักวิจัย

0: เราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับเริ่มต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็แขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยและก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
2: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
3: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratith. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot.To yes, to make it the finalize and run the robot. Yes.
4: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minor mistake, the holes that.Components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
5: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
6: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้ผลลัพธ์ที่ดี
7: 3 2 1 Let's get started ตัวหุ่นยนต์ที่ใหญ่ในหัว順調に順調に前の方に進んでいくロボカップレスキューの実機リーグやっぱりこのロボット60キロあると見た目の横にお人形さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็น

0: หุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
1: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
2: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
3: Get me some water please
2: อันนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาในจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
0: สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับ

มนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับเอ็กโซสเกเลตันนอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถจะตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ย

กลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวรังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆคร
1: ับ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่ไหมคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
2: โล
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใ
1: ช
2: ่ไหมค
1: ะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
2: ์
1: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือปัญหาน ะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
2: ครับผม
1: เน
2: า
1: ะ
2: คราวนี้พอพูดถึงไขมันของหลายๆคนนะคร
1: ับ
2: น่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
1: โอเคอ
2: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
1: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
2: ่
1: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลข
2: ครับ
1: เราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็ง
2: ครับ
1: ทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมากๆแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้งั้นหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
2: ๆ
1: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
2: แน่นอนครับผม
1: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
2: ใช่
1: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต
2: ่
1: ำกว่า70อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะ เราสร้างเองของเราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
2: คอเ
1: ลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่จากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
2: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะผอมอยู่แล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
1: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
2: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
1: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
2: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
1: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช่เพราะว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
2: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเรา
1: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว์
2: ครับผม
1: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะจากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
2: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
1: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ10นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
2: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหารครั
1: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไข่เป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
2: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
1: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุง
2: ครับ
1: ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงๆหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
2: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
1: โอเคคราวนี้เราจะ

0: มาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะเนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาเขาทำเป็นแคปซูลใดๆงั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่าเนี้ยมันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรงแต่ว่าการลดการอักเสบแล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถึงเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันอะไรพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะ
1: คร
0: ับ พอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีก
1: ครับ
0: โอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอ่ะอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะชาวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันมันอะไรบ้างอ่ะต้องถามเชฟละล่ะอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งที
1: ่
0: เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคททิกอรี่อยู่ในกลุ่มเดียว

0: กันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีย์ครับปลาอินทรีย์เนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันหนึ่งคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอินทรีย์มันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี้ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่านี้ถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไขเป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอกเวลาใส่เข้าไปอาจจะทําให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ทำนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้

0: เรือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับจะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
1: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
0: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
1: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตั้มเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลย
0: ใช่คร
1: ับโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
0: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือครีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
1: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
0: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นครับ
1: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใดๆจริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู
0: ่ครับ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Jukes.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เซตเดิมเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นหายมันเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ค่อยสมดุลเซตเดิมก็เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งเป็นผื่นแดงๆมีขุยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่ที่ศีรษะนะคะจริงๆโรคนี้อาจจะพบที่หน้าด้วยคิ้วหน้าผากหน้าหูหลังหูข้างจมูกคือเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะทั้งหมดได้เลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้
1: ผิวหน้าครับจะรู้สึกว่ามันจะแดงๆแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบเป็นสะเก็ดอะครับมันลอก
0: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะเครียดอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานต่ำลงเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยไม่สมดุลที่หน้าก็เกิดโรคได้หรือพบว่าผิวแห้งการที่ผิวเราผิดปกติอะค่ะมันก็สามารถจะเกิดโรคได้เป็นผื่นที่ไหนบ้างคะ
1: ก็จะเป็นบริเวณหน้าครับแล้วก็จะมีหนังศีรษะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอาการโรคเดียวกันหรือเปล่ากับที่มีหลังใบหูเหมือนกันก็จะเป็นลอก
0: ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: นี่ค่ะยังมีผื่นลอกที่ข้างจมูกนะคะที่แก้มมีนิดหน่อยดูหนังศีรษะนิดนึงนะคะโทษนะคะ
1: คร
0: ับ หนังศีรษะตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะคะเซฟเดิมเวลาเป็นอาจจะเป็นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะ

0: ดีขึ้นเองได้แต่ถ้าเรามีความไม่สมดุลอยู่นานก็อาจจะเป็นนานกว่านั้นบางคนก็ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นถึงเดือนนึงก็ได้กว่าจะหายขาดมีช่วงเป็นมากช่วงเป็นน้อยการดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นเซฟเดิมที่หนังศีรษะหรือเป็นรังแคเนี่ยค่ะแนะนำแชมพูสระผมแชมพูยาอาจจะมีหลายตัวตัวอย่างเช่นซิลิเนียมซัลไฟด์คีโตโคนาโซนหรือว่าน้ำมันดินหรือว่าซิงค์พาริไทออนนะคะวิธีการสระผมเราก็ควรจะหมักสักนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นมากก็ควรจะหมักแชมพูนานนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้อยเราก็อาจจะสระแค่1นาที2นาทีแล้วล้างออกได้ความถี่ของการสระก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังเป็นรังแคเยอะมากเราก็อาจจะสระถี่วันเว้นวันสระทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็อาจจะสระแชมพูยาสัปดาห์ละครั้งการที่เราใช้แชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆมันก็จะมีความสมดุลของเชื้อโรคอยู่ระดับหนึ่งและเชื้อมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาสระผมไม่ใช้ยาสระผมซ้ำๆก็อาจจะช่วยทำให้รังแคที่เริ่มจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหายไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือว่าการย้อมผมอะค่ะคงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเซฟเดิมเพราะว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆมันอาจจะมันเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเป็นเซฟเดิมอยู่พยายามใช้อะไรให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้อะไรเลยคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซฟเดิมเนี่ยมันเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่มันทั้งหมดคือหนังศีรษะก็เป็นได้พวกที่มันที่หน้าได้ทั้งหมดมันจะเลื้อรังไปเป็นหายๆนะคะตัวกระตุ้นนี่ก็คือผิวแห้งเครียดอดนอนแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นถ้าเราเป็นเซฟเดิมแล้วมาหาแพทย์ได้รับการรักษาส่วนมากเนี่ยเราก็จะให้ครีมซึ่งอาจจะมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ในคนที่เป็นนานๆเป็นทีหรือว่าใช้สเตียรอยด์แล้วหายเร็วใช้สเตียรอยด์ได้ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาที่ไม่มีสเตียรอยด์ไปทา
1: ครับอาการนี้จะมาสามารถหายขาดเลยไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่มีตัวกระตุ้นนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนนะคะหายขาดไปเลยเนื่องจากเซฟเดิมเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครียดแห้งอดนอนหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งพวกนี้ทำให้สมดุลเสียไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราเครียดอดนอนพยายามลดลงส่วนเรื่องผิวแห้งก็คงต้องใช้ครีมบำรุงอย่าล้างหน้าบ่อยหรือว่าอย่าใช้สบู่ล้างหน้าที่แรงอะค่ะหรือล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นพวกนี้จะยิ่งทำให้หน้าแห้งอันนี้ก็คงจะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงหรือว่าเป็นหางออกหรือหายเลยก็ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดครม
1: จะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: คร
1: ับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่

0: มันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
1: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
2: ไม่ถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
3: เป็น100 กิโลครับ
2: เป็น100ถึง150 กิโล

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นคือได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับ
0: อ๋อต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: ไปเลยไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญ
1: สำคัญครับ
0: กับ
1: ถ้าเขามีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึกนี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ฟที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพเนี่ยมีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้ฮะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของศิลปิน
1: ศิลปินทีนึงโดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
0: เป็นอ
1: าจารย์ผมด้วย
0: อาจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วยฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพ
1: เรียนวาดภาพอ
0: าจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยฮะนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็

0: ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวที่สัมพันธ์แต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ
0: เรื่องจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
1: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
0: นี่ฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
1: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
0: แล้วมันเป็นไงบ้างฮะตอนเครียดน
1: ี่ก็ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์ครับ
1: คืออาร์ตกับสายนี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
0: ้
1: องอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
0: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับ
1: แต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เห็นดูนี่กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: คร
0: ับผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร์
1: ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: ฮะสดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปถ้าผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: อีกแป๊บเดียวแม่เดี๋ยวซื้อของเสร็จเดี๋ยวจะรีบกลับเลยทางนี้ก็ได้วะ
1: ตายแล้วคุณผู้หญิงครับผมขอโทษทีนะครับ
2: โอ๊ย
1: ว่าเป็นไงครับแขนหักเหรอครับ
2: มือคะ
1: ว้าขอโทษครับขึ้นนะครับ
3: นี่แย่จริงๆเลยนะครับที่ทำให้คุณผู้หญิงต้องมาเจ็บตัว

0: Well
1: ร้านที่แกบอกมันอยู่ตรงไหนก็ร้านนวดไงที่แกแนะนำมาให้ไปสมัครหมอนวดแผนไทยไงใช่ใช่โอเคขอบใจจ้า

0: ียงเลยตกใจหมด
1: ขอวัดไข้หน่อยนะคะ 36.5 ปกติค่ะลุงกดล้างมือหน่อยนะคะว่าแต่ลุงเนี่ยมานวดใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ งั้นเชิญเช็คอินทางนู้นหน่อยค่ะ
0: ติ๊งเรียบร้อยไทยชนะเช็คอิน
2: ชื่อคุณพึ่งใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะน้ำหวานค่ะ
2: ผมว่าชื่อพึ่งนะครับพึ่งรู้ว่าเรารักกัน
1: ฉันที่ทางนู้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ได้เลยครับ
2: คุณน้ำหวานนี่นวดดีจริงๆเลยนะครับมือเบาเบานุ่มกันนุ่มผมสะผ่อนคลายจริงนะตั้งแต่นั้นมาทุกวันนะมั้งเนี่ย
0: อันนี้เพิ่มระดับความแรงเลยจ้ะสงสัยจะมีสเต็ปโอ้ยหนักๆอย่างนี้ดีจังเลย
2: อุ๊ยพี่ชอบ

0: เป็นไงบ้างสบายตัวไหมคะ
1: ไอ้ที่ปวดที่เมื่อยแล้วก็โอ้ยหายหมดเลย
0: การนวดอ่ะช่วยให้เลื่อนลมไหลเวียนได้คล่องระบบร่างกายทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะ
2: เจอไวรัสก็คงจะเป็นไข้แต่ถ้าเจอคนที่ใช่ก็คงจะเป็นเธอหน้ากากมีไว้ต้านไวรัสแต่ความน่ารักคงจะต้านไม่ไหวถ้าเธอชอบคนรอพี่คงไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเธอชอบแต่บ้านิดๆแล้วก็ให้สะกิดเราร ักชาติแล้วก็ให้ยืนตรงแต่ถ้ารักมั่นคงแล้วก็มายืนข้างเรา
3: ได้ข่าวใจพี่ขอยืนข้างๆได้ไหม
2: ได้

0: ามัญประจำบ้านตอนความดันสูงสูง
1: โอ้โหนี่มีส้มตำด้วยฟ้าผ่าแน่ๆปกติไม่เคยได้กินเลยเนี่ยเอานี่มันไม่กินอ่ะของปวดไม่ใช่หรออารินเป็นอะไรปะเนี่ยไม่สบายหรอ
2: คือเขาเดินกินส้มตำอยู่ใช่ปะแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดหัวมึนๆอ่ะแต่เขาบอกว่าคนชอบกินเค็มจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคความดันสูง
1: แต่ละว่ามันแปลกๆนะ
2: หุยแล้วคุณไปหาหมอไหมอ่ะทำยังไงดี
3: อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปค่ะคอดีนอาการปวดศีรษะเนี่ยมักจะเป็นอาการที่พบบ่อยแล้วก็เกิดจากหลายสาเหตุค่ะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: คุณพยาบาลพูดจริงใช่ไหมคะหนูไม่ได้เป็นโรคความดันใช่ไหมคะ
3: ต้องมาดูก่อนค่ะว่าคอดีนมีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าอันแรกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของคอดีนเนี่ยเป็นโรคความดันสูงหรือเปล่าเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วว่าเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่ามีไหมคะ
2: ไม่มีค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าไม่มีนะคะก็ไปดูปัจจัยเสี่ยงข้อที่2คอดีนเคยมีประวัติเส้นโลหิตใหญ่ตีบตันไหมคะ
2: ครั้งล่าสุดที่ไปตรวจร่างกายก็ไม่มีนะคะ
3: คอดีนเป็นคนที่ชอบรับประทานเค็มมากๆแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ตึงเครียดอยู่เป็นประจำหรือเปล่าคะ
2: มีกินเค็มนิดหน่อยค่ะแต่นอกนั้นไม่มีค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นคอดีนคงไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรอกค่ะสบายใจได้ค่ะ
1: ว่าแต่อาการของคนที่มีความดันโลหิตสูงจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่มีอาการนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะเสียชีวิตได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย
4: น่ากลัวจริงๆเลยนะครับ
3: น่ากลัวมากค่ะ
2: แล้วเราจะรู้จริงๆได้ไงคะว่าเราไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
3: ต้องวัดความดันค่ะความดันของคนปกติเนี่ยตัวบนจะอยู่ที่120แล้วตัวล่างก็จะอยู่ที่80อันนี้ถือว่าปกติไม่ควรเกินระดับ120-80นะคะแต่ถ้าเราวัดแล้วความดันตัวบนเนี่ยมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90อันนี้เราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ต้องวัดแล้วเจอบ่อยๆด้วยนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวต้องวัดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งแน่ใจว่าความดันอยู่ในระดับที่สูงจริงๆเราก็จะวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะถ้าคอดีนไม่มั่นใจนะคะแล้วก็อาการปวดหัวเนี่ยไม่หายไปสักทีเนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะ
2: ค่ะขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

0: ื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือผู้ไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซรียาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงในเมดิเคชันเรคคอร์ดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ

0: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
1: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
0: เรามาลองดูกันไหมว่า

0: ไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินเลย
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หาย

ลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บเลยบอกว่าคุณเป็นเกานะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยรู้ว่าตัวเองเป็นเกาอ่ะ

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมไว้กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่ไงก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงาน
1: ห้องที่ทำงาน
0: ก
1: ับ
0: ห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็น
1: นะคะอันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้ค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มมีสิทธิ์เป็นเกาพูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกามันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่า

0: เลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
0: ่
1: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีทนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาต์โดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกาต์นี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาต์จริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกาต์นะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาต์เนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวีทีอาร์ก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาต์ได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาต์แต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิคพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือมีเต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได้
1: แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอ

0: อเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนร้อนเอาด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะรักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนตี้ออกซิแดน
1: ท์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่อันนี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หวังว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟลกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คื
1: ออันนี้เป็นอบเชย
0: นะครับ
1: อบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเนาะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็น

0: อะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
1: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู
0: ่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่ต้นเหตุ
1: พิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
1: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

เสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายมากนะครับเป็นฟรุตสลัดครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งก็คือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟ
0: รุต
1: สลัดของ
0: เ
1: ราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่เป็นฟรุตสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวการโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บวยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะคือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงจริงมัน

0: บ๊วยบ๊วยรู้สึกบ๊วยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นโอ้ลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สามารถ
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สำหรับที่เราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหม
1: ครับ
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: ก็ใช้กันย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าคอนฝ่าคอนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาเฮ้ยเขาย่อไม่ได
1: ้
0: ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข่าเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละขาเดียวหนัก
0: เออลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
4: มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้า
0: ใช่ได้
4: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างหนึ่งครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อ
1: หนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอตเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขาแต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอตได้เสพด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น

0: าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: ว้าว
1: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กล
1: ั้งใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
0: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
1: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
0: ลองเลยครับน้องอาร์ต
2: ครับผม
0: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
1: ใช่ไหม
0: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขน
0: โลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
1: ใช
0: ่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
3: ใช่ฮะขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
3: นานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
3: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยให้กระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับ อาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าม
1: าแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวหนึ่งขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องงอครั้งแรกยืบแขนมือประคองดึง
0: เข้าใจอาร์ตมากเลย
1: ดึงลง
0: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
0: ยกเข่าก่อนโอเคครับ
1: ยก
0: เนี่ยพอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่าย
1: กเข่าก่อนยกเข่าเหยียดย่อ
0: ขาแตะพื้นโอเค
1: ยกเข่า
0: อ๋อเมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี
1: ่ก็เป็นส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่แต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกข
1: ึ้นนะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
0: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
1: ใช่
3: ครบแล้ว
0: ครบแล้วคือไม่อยากเล่น
3: มันถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upperกับ lower body ครับ TRX อันไหนหนักกว่ากัน
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแล้วคนเรามักจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกันในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกเพราะเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาที
1: ่นอนน้องครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับ คราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี่ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
0: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือ2ข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ ไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับ เขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
0: คือเป็นระคางช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังข้างล่าง
0: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
0: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
1: สามดีครับขึ้นสี
0: ่ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันมีฝุ่นเฟินเข้ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย

0: ลุง
1: อย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับ
2: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้ค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะคร
2: ับ เอาลงมา
0: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
2: ้
0: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
2: ขาด้านหลัง
0: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
2: แอนปุ๊บ
0: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
2: ใช
0: ่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
2: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
0: ้
2: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าส้นเท้าดีมากครับบวย
0: นี่มันเหมือนท่านี้เลยไปไหนครับมันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่ท่า
2: ใช่มาดิ
0: ฮะ
2: กลับมาก่อนกลับมาก่อน
0: จังหวะหนึ่ง
2: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
0: ส้นเท้าก
2: ลับมา
0: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันนึงคือตื
2: ๊ดครับ
0: มันจะตื๊ด
2: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
0: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาท่าต่อไป
2: ท่าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล
3: ้
2: วนะคร
3: ับ
2: คราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
3: นอนคว่ำ
2: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
0: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
2: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
0: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
2: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
0: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
2: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
3: ค
2: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่กันเนี่ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: โอเค
2: เพราะฉะนั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
0: อ๋อมันจะยากขึ้น
2: ใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับอันมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิกเหรอ
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
2: อ่ะแล้วตัวเราลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
0: 30แล้วกัน
2: อ่ะ30แล้วอ่ะ
0: 1
2: มา
0: 2
2: ตัวตรงแขนดันให้สุดเลยเหยียดยืด
0: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะ4
2: มา
0: 5
2: ดีมาก
0: 6
2: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
0: หรือว่าน้องก็จะของเข้า
2: ฮะ
0: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
3: ไม่ไหวแล้ว
2: ลงมาแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
2: ลงมาแล้ว
0: ฮะ
3: น้องไม่ไหวแล้ว
0: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
0: เพราะว่าเราเก่งด้วยเราเก่งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเก่งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเก่งด้านข้างด้วย
3: ใช่ใช่
0: มันใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่
0: ย
3: ัง
0: ไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
0: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
2: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
0: ช้า
2: ช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
0: อันนี้คือเราก้นเราต้องโดดแบบนี้พี่มันอยู่ที่โดเข่าเข้ามากกว่า
2: ดึงเข่าดึงเข่า
0: ดูถ้าจะไม่ต้องโดด
2: อ
0: ยากไหม
2: ดึงเข่า
0: ต่อพี่ด้วยสิอยากไหม
3: หนักครับ
0: เราดูฟีลลิ่งระหว่าง
2: ยกสะโพก
0: ก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
2: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
0: อันนี้ดึงเข่ามา
2: ดึงเข่าก่อน
0: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
2: ช้าช้าช้า
0: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
2: ค้างไว้นิดนึงแล้วเหยียดยืดกลับไป

0: เขาไม่แตะพื้นนะครับ2
1: โอเค
2: อยู่ที่กระป๋าย
0: 3ดีมากอัด4ดีมากอัด5ดีมากอัด
2: มา
0: 6ดีมากอัด
2: มา
0: 7อัดศิลปศาสตร์ดีมาก3ดีมาเร็วช้าๆ9ใช้10สุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
2: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับ
4: เหนื่อยครับ
5: รายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
2: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าไอ้กระท่าถูกพื้นใช่ไหม
0: ครับ
2: โรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
0: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกจะเริ่มไปนี่ปุ๊บ
2: แคนเดียตาย
0: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังแต่เกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
2: ไกลก็ทีนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักทั้งของค้างไว้เนี่ย
2: ค้างไว้ก่อนครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
2: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองทำดูดีกว่ามา
2: อ้าวมาลองดู
0: โค้งหล่อไปเลยสีเหลืองได้ยัง
6: ได้ครับ
2: ทำไมเอาม
0: าผมรอไว้เลยมาเออเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้งด้วย
2: ยืด
0: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
2: อ้าวมา
0: บ้านหนึ่งสองไงเดี๋ยวนับหนึ่งสอง
2: ยืดยืด
0: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
5: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ยแต่ทำท่าละเซตเอง
2: ใช่
0: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
5: ้
0: น
5: ี่
0: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
5: ครับผม
0: ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
2: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังใช่ไหมเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
2: ใช่นะครับ
0: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
2: ้
0: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
2: ้
0: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
2: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
2: โอเคครับคราวนี้เรากลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
2: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
5: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
7: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว
0: ่าน
7: ะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กำเนิดอะไร
7: ดึง
0: อันนี้ได้กำเนิดอะไรครับพี
7: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
7: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
0: เอาใหม่ต้องข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
7: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้เลยได้เลยครับ
7: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้เ
7: ยืดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
2: พอแล้ว
7: การค้าง
2: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
0: ใช่อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
2: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
2: ช้า
0: ๆเหยียดไว
2: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
2: ดึง
0: ไหนนะ
2: เหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
2: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับ เรามักจะพลาดคือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
2: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูอ่ะแรงเหวี่ยง
2: โยกไปนี่คือโยก
0: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
2: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
2: เหยียด
7: ใช่ฮะ
2: เหยียด
7: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
5: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
5: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
1: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
2: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วนี่มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่า2ท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
2: ครับมันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
2: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
2: ขอบคุณครับ
1: ครับครับครับ
0: ครับเชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
2: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สุดยอดมาลองเลย

0: นี่เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ให้ผมเต้นทำไมวะ
0: แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชสลิดทอดพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟัน

ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซบีเทลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซบีเทลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซบีเทลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซบีเทลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: โรคเกานะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาเวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกานะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
5: อาการของโรคเกาจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
4: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกานะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้น

0: ว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าเลยแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
0: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดแล้วเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอคุณหมอคะ
2: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
0: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
2: เพิ่งเป็นครั้งแรก
0: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
2: ไม่ชัวร์ครับ
0: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
2: เจ็บ
0: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
3: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
0: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่าก็มีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบละว่าคนคนนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
1: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
2: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
3: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับ

0: รียวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตี5ถึง5โมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่
0: ก็คือ5
1: 5โมงถึงตี5ค่ะเป็นกะที่2ค
0: ่ะอ๋อกะนึง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามี OT ด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคันได
0: ้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ต้องไปทักทายลูกค้าก่อนค่ะก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่ะในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้าจะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้เราก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: ายอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อารู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กลิ่นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่จะอยู่ขาพอเติมเสร็จก็จะยืนรัวค
0: ่ะอ๋อแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินขาวไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้ค่ะแล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็นเอาย กหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนักคือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้า

0: อันนี้คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: 7โมง8โมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมแวะเติม
1: แต่9โมง10โมงคนก็จะเยอะค่ะ
0: โอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนร้อนระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรอายน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหมโอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขารบบริการวิ่งมาแล้วเปิดเป็นดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี้ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโอ้อันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเค้าฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เค้าให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
3: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: นี้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมัน ก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยก
0: ็
3: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอ้าเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
3: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่อื่นได้อีก
3: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
4: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
5: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
3: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับผม
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
3: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
3: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
4: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอต้องให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
3: ๋อค่ะ
0: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
3: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับ เข้าจับออกหัวใจเนี่ยเน
6: า
3: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
6: ้
3: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
6: ้
3: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ครับ
3: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
6: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
3: ้
6: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
6: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
3: ้
6: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเหมือนบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
3: อที่ว่าลมแดด
6: ใช่ครับมีผลไหม
3: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
6: ้
3: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
6: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
6: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
3: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
6: ้
3: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
6: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
3: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
6: อย่าเลยดีกว่า
3: ค
6: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลย
3: ใช่
6: กิจกรรมนี้ขอไว้เลย
3: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
6: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่คุณหมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
4: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
7: ความยาวขึ้นหลักที่ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดการกลายแล้วก็เปลี่ยนกลายไปเป็นเซลล์ไม่ดีได้เนี่ยก็คือเป็น UVB เราสามารถทราบว่าค่ากันแดดเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะกัน UVB ได้โดยการที่เราดูตรงบริเวณหลอดกันแดดนะคะจะมีเขียนค่าที่เรียกว่า SPF ปกติทางการแพทย์เนี่ยค่ะเขาได้ทำการทดสอบมาแล้วว่า SPF 15เนี่ยป้องกัน ค่าแสงแดดได้ประมาณ 93% SPF 30ได้ประมาณ 97% ส่วน SPF 50เนี่ยได้ประมาณ 98% และ SPF ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วในการป้องกันแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าถ้าเกิดต้องการทาค่า SPF ที่ป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้คุณหมอแนะนำเป็นช่วง 30-50 ค่ะจะดีที่สุด UVA เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าก็มีการวิจัยแล้วว่าเขาก็เป็นตัวเสริมเหมือนตัวผลักดันนะคะที่อาจจะมีผลต่อมะเร็งได้แต่ที่สำคัญคือตัว UVA เนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เราแก่ค่ากันแดดของ UVA เขาจะเขียนที่ตัวหลอดนะคะว่าเป็นค่า PA นะคะค่า PA เท่าไหนถึงจะเหมาะสมคุณหมอก็แนะนำเป็น PA 3ขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็น PA บวกบวกบวกหรือ PA บวกบวกบวกบวกนะคะโดยสรุปก็คือว่าอยากจะแนะนำคนไข้เนี่ยได้ใช้กันแดดที่สามารถกันได้ทั้ง UVB แล้วก็ UVA คือสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนังได้แล้วก็ป้องกันการแก่ชราได้นะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีมียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงนี่อย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผล ดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับและเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได
2: ้ใช่ไหมฮะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคน Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยนะฮะ
2: อ
1: ันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คน Gen Y อย่างผมว่า Gen Y คุณหมอก็ Gen Y ใช่ไหมฮะ
2: จริง

0: เราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคน Gen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะ
1: ค่
0: ะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะค

0: ที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
1: ีทั้งสองรูปแบบมีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
0: ้
1: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
0: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
1: แล้วก็เขียนมือ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
0: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็เปล
1: ี่ยนใช่ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
0: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
1: ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
0: ดูได้ถึงขนาด
1: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
0: ยังไงคร
1: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะตีดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรแต่นี้ก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค
0: ่
1: ะ
0: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
0: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
1: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้เพราะเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทแล้วแต่ไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือแต่หลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
0: ผมเห็นด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
1: ใช่
0: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียว
1: ใช่
0: ปั๊มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
1: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
0: ตอนนี้สบายแล้ว
1: ค่ะใช่
0: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
1: เทคโนโลยีแรกเลย
0: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: มันน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
1: ค่ะ
0: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมาก

0: นะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาหามาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
0: ค
1: ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออกมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ค่าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีกที่แพงเนี่ยค่ารถ
0: เพราะมาทีต้องแบบว่าเหมาแท็กซี่มา
1: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
0: ็
1: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีคุณที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
0: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
1: ค่ะ
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทนึงในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันนี้เข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบาก
0: ค่
1: ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

0: แล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกัน
1: ค่
0: ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
1: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยเราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหันน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120
1: ห
0: าน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้ใครได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
1: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
0: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
1: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ 30-35 ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
0: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอคนอายุ60อัพละ70-80
0: หลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่เราบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
1: ฮะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
0: ได้โรคทุกที
1: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะเนี่ยที่คิดแบบนี
0: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะแล้วมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะ6เดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได
1: ้
0: ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
1: ี่
0: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
1: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
0: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
1: หนักเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะ อยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
1: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ 30-40 ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกไหมฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
0: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนค่ะเช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนเนี้ยเนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่
1: ผมนึกว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
1: ให้ตรวจ
0: ก่อนให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
1: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีนู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการในวัยอายุมากนะฮะ
0: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะ
1: ใช
0: ่ในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้นค
1: ่
0: ะก็จะมียีนแข็งแรงมาค่ะเดียวกันเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวน์ซินโดร
1: ม
0: ที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆ เขาเป็นมีภาวะเหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่แบบพอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีเพราะฉะนั้นยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะ
1: ครับ
0: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโหยเราไม่ได้ เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
1: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนด
0: อ่ะใช่
1: เราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
0: ใช่ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนจีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามีจีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
1: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าเอาใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เลยยิ่งทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้วิตกจริตเลย
0: ใช่ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
1: ้
0: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
1: ครับพอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ย
0: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
1: ม
0: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
1: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
0: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
1: ่ดุสุด
0: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหมด
1: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
0: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พีทสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพี่ก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาและลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะ น้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะ ก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหม เดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
1: จะได้เข้าใจเน
0: าะจะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
1: ครับเท่าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเหมือนกันเน
0: าะเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
1: ค่
0: ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
1: อ๋อไม่ใช่แบบสบายแล้ว
0: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
1: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได
1: ้พวกเครียด
0: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
1: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือมีเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
0: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
1: อ๋อแต่จริงๆทุกวัยมี
0: แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงเนี่ยสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
1: ไม่ใช่
0: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่อันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
1: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
0: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได้สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
0: หกล้มใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
0: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
1: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
0: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
1: ต้องบอก
0: ทุกครั้ง
1: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
0: ใช่ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ่แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
1: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้อยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักก็เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้ล้มมันสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
0: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่บางแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บแยกย่อยปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
1: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกเนี่ย
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
1: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
0: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
1: ตะแคง
0: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
1: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
0: กระแทกต้นขากระแทกใช
1: ่หักเลย
0: หักเลย
1: ล้ม
0: แล้วคุณใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี
1: ้
0: แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
1: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยวัยเนี้ยเราก็จะ
0: ข้อมือหักอีก
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
0: อีก
1: ถ้ามือลงก็มือหัก
0: ใช่ค่ะ
1: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
0: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยฮ
1: ะ
0: ใช่กระดูกยุบเลย
1: แค่
0: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนนี้มันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบหน้าตอนนี้ใครก็เดินหนี
1: งอแล้ว
0: ใช่
1: งอแล้ว
0: ใช
1: ่มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
0: แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
1: เทคโนโลยี
0: ได้แล้วก็
1: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
0: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
1: ไม่ล
0: ้มดีที่สุดถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
1: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
1: ครับ
0: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพีทก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
1: ม
0: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
1: ม
0: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
1: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
0: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
1: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถ
0: ูกไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้สูงอายุหกล้ม ล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงฮะ
0: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะ

0: ให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่1ดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงคนไข้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
1: ครับ
0: เขาจะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ยก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
0: ้ใช่บางที
1: ถูกไหมฮะ
0: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยได้
1: ประคองหน่อย
0: นึงใช่
1: แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมาก
0: ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนั่งจะถึงแล้วจะถ
0: ึ
1: งแต่เขาบอกเจ็บมาก
0: ไม่ได้เดี๋ยวค่ะ
1: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบ
0: ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปช่วย
1: เราเรียกรถพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
0: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
1: นี่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
0: ใช่
1: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
0: ใช่
1: ไหมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบชั้นป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลาดเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
1: โอ
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
1: ถ้าเคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆก็คือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้แข็งการทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชีหรือแม้กระทั่งการลีลาศเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี
1: ้คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
0: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
1: ดึงข้อได้ดึงยังไง
0: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองแล้วเราก็มีวันแพ็
1: ก
0: นะ
1: ให้กำลังใจตัวเอง
0: เราก็มีวันแพ็กไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ
1: ็กแสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active aging ก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ 2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
1: อ๋อ ซึ่งดีมากเลย
0: ซ
1: ึ่
0: งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมากใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช
1: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
0: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนผัดช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมว่าถึงเวลาระดับนึงที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
1: เดินดี
0: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
1: แอปเป๋าตัง
0: ใช่เอาไว้รับเงิน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
0: ะ
1: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช
1: ่อันนี
0: ้มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเรานึกว่าขนมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: นี่คือปีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือกใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลเซียก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอเพราะฉะนั้นไม่เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ ที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วๆไปแล้วมีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรง

0: กัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลดค่ะดูจากการทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
1: ์
0: อาหารแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วเราผิดก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยนึงให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี
1: ่มันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได
1: ้ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี่ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
1: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช
1: ่แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
0: ที่เขาเคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่ๆ
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
0: กลืนโดยเฉพาะ
1: การกลืนโดยเฉพาะ
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมกลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
1: ้
0: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
1: ้โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้สายอาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: เอ
0: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเอาข้าวผักไข
1: ่
0: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture หนึ่งนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้บี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture หนึ่งนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดปื๊ดก็กินได้แล้ว
1: จะมีแบบว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
0: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture หนึ่งที่เก่งขึ้น
1: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกืน
0: มี
1: แย่กว่าเดิม
0: มี
1: ก
0: ็
1: ม
0: ีคนไข้บางคนนั่งสารนะชอบทานถั่ว
1: ชอบเคี้ยว
0: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงามต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
1: ค่อยๆละลาย
0: ใช
1: ่
0: เพื่อให้ได้ลดสัมผัสอันนั้น
1: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
0: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี
0: ้
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็ก
0: ๆ
1: พยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยเฮ้ยลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พีททำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพีทบอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะ
1: คร
0: ับ หลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้มั้ย
0: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น
1: อ
0: าจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้มั้ยสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองทำเองก็เห็นที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดๆๆๆมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไอ้อาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลยมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงๆมันไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายคุณหมอฮะฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกัน3มื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค
0: ่ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยเนาะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคําว่า end eating
0: ใช่ใ
1: ช่จริงผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะคร
3: ับ ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นชัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่ออย่างเงี้ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้

0: แบบคร่าวๆไหมครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมง
1: ที่
0: ม
1: ัน แล้วแต่ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
0: ครับ
1: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็จะกลายเป็น50 over 50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match
0: ครับ
1: test match นี่5วัน
0: 5วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
2: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
0: ครับ
2: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
3: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
4: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
5: เอาจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
4: จับไม้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
4: ผมถนัดขนาดขวา
6: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดอยู่ข้างบน
5: ได้ไหมคะ
6: ตรงขอบไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
5: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
4: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
5: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
4: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
6: บอลจริงๆจะเป็นสี
4: มันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
5: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะ
4: okay.
5: แล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
4: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอล
5: จ
4: ะเบากว่า
5: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
4: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
6: จะไปยืนข้างใน
5: พร้อมนะคะยก
6: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
5: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนอาออก
4: โอเค
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เลย
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
6: ขออีกครั้งนะคะ
5: สวยใช่ค่ะ
4: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
4: อ๋อยังตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
6: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
4: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
7: ่
4: ไหมที่รับ
6: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
4: อ๋อโอเค
6: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
4: ค
6: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
4: ครับ
6: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็น Cover
0: Cover
6: Extra Cover Mid Off Mid On

0: มิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
0: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
0: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้เพราะถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
0: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่คนตี
1: จะวิ่ง
0: จะเข้าไปในเส้นอ่ะถ้าเราแบบทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
0: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
0: ใช่
1: เพราะอย่างนั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
0: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
0: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
2: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
0: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
1: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไง
1: เหนื่อยไหม
2: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
1: ใช่ใช้ความเหนื่อย
0: คือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
2: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
1: กะยากอยู
2: ่เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราขว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
1: เราวิ่งมันไม่ค่อย
0: เบาขนาด
2: ตะกี้วิ่งยากมากพอ

0: อันน
1: ี้อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
0: ครับผม
1: จะจับตามตะเข็บ
0: จับตามตะเข็บ
1: ใช
0: ่โอเค
1: จับเนี่ยเขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์บอลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
0: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
1: เป็นฟาสต์ดีกว่า
0: ง่ายกว่าแล้วก็
1: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
0: วิ่งมาปกติ
1: ตอนมันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
0: ข้างหน้าสุด
1: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
1: เราต้องลิงเสาแล้วค่ะ
2: โอ้ยากเหมือนกันนะ
3: ใช่
1: เราต้องตั้งคอใช่ไหมคอดึง
3: ต้องกลมใหญ่ๆ
0: แล้วก็ปล่อยไปตรง
1: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
0: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องแอร์ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
1: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเงี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะไรที่มันเป็นสุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
0: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
1: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
0: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
0: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากนะครับเพราะกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมาก พราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
0: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
0: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาก้อนอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
0: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
0: คร
4: ับครับผม
0: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
0: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่แบบว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
1: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักภูเก็ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอ่ะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต่
4: อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย คือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
0: น่าเศร้าอย่างเออคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
4: คือหลักๆอะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬาสองกีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเกมกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกฮะ
0: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
1: ใ
0: ช่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
1: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติเลยเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
0: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือ สมาธิของเรามันคอนเน็กไปกับคนอื่น

ในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่เราทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงหนึ่งบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาศิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการได้ยินบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10ถึง20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยเหรอครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีนึงกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก็
0: มันช้า
1: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
1: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วด้วยเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันนี้จะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้านบางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
0: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณหมอ
1: ได
0: ้บอกไ
1: ปอันนี้เป็นผลเสียมากเลย
0: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3ชั้นนะคะ มีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
2: อยู่ด้านใน
1: ข้างอยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
2: แต่ไม่ได้ยิน
1: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
1: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก็คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
2: คร
1: ับ ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้
2: อะไรก็ได้
1: อะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหม
2: คะ
1: ตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
2: ขี้หูเยอะ
1: ใช่ค่ะนี่เจอบ่อย
2: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
1: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแค่หูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาขี้หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีปั่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
2: อ
1: ้
2: าวเกิดปัญหาแล้ว
1: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
2: อุ๊ยตายแล้วแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
1: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
2: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
1: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูนี่จะช่วยเคลือบนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแคะไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างขี้หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
2: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงขี้หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
2: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
1: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดผล มีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
2: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเลลึกนี่นะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้หูสามารถทะลุได้เลย
1: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เมื่อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
2: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
1: ้
2: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
1: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูว่าที่เขาเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
2: ทั่วไป
1: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
2: เหมือนบลูทูธโทรศัพท์
1: ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
2: ค
1: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
2: แบบน
1: ี้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
2: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
2: เกิดจากอะไรครับ
1: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัส หรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งนะคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปึ๊บเดียวเนี่ย
2: แรงดัน
1: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
1: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
2: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
1: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
2: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
1: ค่ะ
2: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะ อย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี้ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
2: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
1: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
2: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
1: ตลอดชีวิต
2: ตลอดชีวิตเลย
1: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
2: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
1: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทียมนี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาได้หรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดแล้วต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้ก็มีหูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
2: ขดของมันใช่มั้ย
1: ขดเนี่ยค่ะนี้บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากซีทีสแกนนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาทพาไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
2: เพราะขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
1: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor แล้วก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
2: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิต
1: เป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนนึงหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
3: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้แล้วก็ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
1: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่อง ะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
2: บ
1: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
2: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีขี้หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ปกติ
2: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
1: ห้ามปั่นนะคะ
2: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูเนี่ยตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมคะ
4: มันตรงไปป่ะฮะ
1: มีเงาสะท้อน
4: ครับ
1: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
4: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
1: สวยค่ะ
4: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
1: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
4: ครับผม
1: ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: ป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เพิ่งบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณผลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณผลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้ละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณผลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากละส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได
1: ้ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี้
2: ป้องกันลำบากมากเลยคือหนึ่งแพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่ไหมคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: ของคุณบอลเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู่ครับเนี่ย
2: ค่ะอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาแล้วตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
0: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: แล้วอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
0: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะ
1: ๆทีนี้วิธีการติดตามเราติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตา นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอ้จะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเวนเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังแยงตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: มาตรวจเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็มีเคืองตาข้างขวา
2: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
2: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าฝ้าด้วยอาจารย
2: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาหนา
1: เป็นขุยๆนี่ใช่ไหม
2: ค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค่ะ
1: อ๋อนี่
2: ค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นนึงตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยอันเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ใช่ที่มันเล็กๆกุดๆนั่นแหละค่ะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
2: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นี่ไฟ
2: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ใช่ตามแนวนั่นเลยค่ะนะคะ
1: นี่นะกดๆอย่างเงี้ยกดเนี้ย
2: เนี่ยค่ะ
1: กดเนี้ยต่อต่อ
2: ใช่ถูกเพราะเราถอนบ่
1: อ
2: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คนไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
2: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
2: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงๆได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆ เกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
2: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษา

0: เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
2: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วเรารู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
0: อย่าปล่อยทิ้งไว้เนาะ
2: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้

0: วดคอทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นแล้วก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี่มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อยน
1: ะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรได้
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: พอได้นะสวัสดีเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมล
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะๆพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร๊บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนฮะเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อบแกร๊บก๊อบแกร๊บอะไรแบบนี้
1: คือโดยทั่วไปเสียงก๊อบก๊อบแกร๊บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่ในขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อม
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคน

0: ใครที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
1: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
0: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
1: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่หรอครับเราจะตรวจ
0: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกติเนี่ยจะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลเนี้ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหรอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
1: ด้านข้างนี่นะฮะ
0: ข่าด้านขวานะ
1: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
0: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
1: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการยืนยันการ
0: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
0: ได้ครับ
1: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
1: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
0: คืออาการที่เป็นของคุณลุงนี่อาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่สองก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทำให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่สามก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
1: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
0: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
0: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดหนึ่งนะครับที
1: ่
0: มีการใช้ ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะ

0: อันนี้ก็คือเป็นข้อข่าวจะเห็นว่าข้อข่าวเนี้ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอมนะฮะอ
2: ยู่ในร่างกาย
0: โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
2: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
0: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ 90% ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 10-20 ปี
2: สมมติคนไข้เห็นหมอฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
2: อาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู
0: ่ใช่
2: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

เมื่ออายุมากขึ้นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารก็จะเสื่อมลงไม่ว่าจากการเคี้ยวการกลืนหรือระบบการย่อยอาหารทำให้การปรับเปลี่ยนอาหารถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนมากที่สุดค่ะผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนมากขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อที่น้อยลงและกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อจะต้องใช้ปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นรวมทั้งโปรตีนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุด้วยโดยต้องการ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว์ก็จะประมาณ4ช้อนกินข้าวต่อมื้อเนื่องจากเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบการย่อยอาหารโดยเฉพาะในเรื่องโปรตีนก็ทำงานได้แย่ลงดังนั้นการเลือกชนิดโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ไขมันต่ำก็จะเป็นชนิดโปรตีนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังติดมันปลาไข่เต้าหู้สำหรับปลาจะเป็นกลุ่มโปรตีนที่มีไขมันน้อยแต่ก็จะเป็นไขมันที่ดีในกลุ่มของโอเมก้า3โอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่มีส่วนในการต้านการอักเสบได้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมหรือว่าหัวใจและหลอดเลือดถ้ารับประทานปลาก็จะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ค่ะในเรื่องไข่ผู้สูงอายุก็สามารถรับประทานไข่ได้เพราะว่าไข่ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆก็สามารถรับประทานได้1ฟองต่อวันแต่ถ้ามีโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงแนะนำให้รับประทานไข่3ฟองต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็เป็น

0: กระบวนการปรุงประกอบที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะก็จะเหมาะสมที่สุดในส่วนของเรื่องนมถือว่าเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุแต่เราควรจะเลือกนมที่เหมาะสมก็คือควรจะเป็นนมรสจืดพร่องมันเนยหรือว่าไขมัน 0% แต่ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานนมได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรับประทานเป็นพวกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำไม่มีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมโดยปริมาณที่รับประทานก็ประมาณ 1-2 แก้วต่อวันค่ะความต้องการคาร์โบไฮเดรตของผู้สูงอายุจะมีปริมาณน้อยลงตามพลังงานพลังงานในผู้สูงอายุที่ต้องการต่อวันจะประมาณ 1,400 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเทียบเป็นปริมาณข้าวแป้งแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 2-3 ทัพพีต่อมื้อนอกจากนี้แล้วเนี่ยชนิดของคาร์โบไฮเดรตก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเสื่อมลงเนี่ยในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือการหลั่งอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เลือกสำหรับผู้สูงอายุก็ควรจะเลือกในกลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำดัชนีน้ำตาลเป็นค่าที่บ่งชี้คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปว่าจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำคือต่ำกว่า 55 ยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องเผือกข้าวโพดมันขนมปังโฮลวีตสำหรับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลสูงก็อย่างเช่นในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดขาวอย่างเช่นข้าวขาวข้าวเหนียวขนมปังขาวหรือมันฝรั่งรวมถึงผลไม้บางชนิดที่มีดัชนีน้ำตาลสูงอย่างเช่นแตงโมมะขามหวานทุเรียนแล้วก็ขนุนค่ะการเลือกชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมดัชนีน้ำตาลต่ำก็จะช่วยในการป้องกันในเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จะตามมาได้ค่ะผู้สูงอายุหลายคนอาจจะกลัวการรับประทานไขมันแต่จริงแล้วไขมันถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญกับผู้สูงอายุหรือว่าในทุกๆวัยเพราะว่าไขมันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทรวมถึงช่วยในการละลายวิตามิน A D E K ที่จะละลายได้ดีในไขมันฉะนั้นเนี่ยการรับประทานไขมันก็ถือว่ายังรับประทานได้เพียงแต่ว่าต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุประมาณ6ช้อนชาต่อวันหรือประมาณมื้อละ2ช้อนชาผู้สูงอายุควรเลือกไขมันที่ดีอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาจระเข้ปลากระพงหรือว่าปลานิลปลาช่อนกลุ่มปลาพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3จะช่วยในเรื่องต้านการอักเสบขึ้นมาในร่างกายได้รวมถึงลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งก็จะช่วยป้องกันพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นไขมันดีเหมือนกันก็จะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันเมล็ดชารวมถึงพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงแมคคาเดเมียโอกลุ่มพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า9ซึ่งกรดไขมันกลุ่มนี้ก็จะช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดเราได้ค่ะปริมาณผักที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับประทานต่อ1วันประมาณ4ทัพพีต่อวันส่วนผลไม้ก็สามารถรับประทานได้ทุกมื้อละประมาณ 6-8 ชิ้นคำก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมทำให้ได้รับใยอาหารวิตามินและธาตุที่เหมาะสมและปริมาณน้ำตาลไม่มากเกินไปค่ะสำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อควรจะนำผักดอกกระหล่ำบรอกโคลีพวกนี้ไปปรุงประกอบโดยการลวกเพื่อลดการเกิดแก๊สเกิดขึ้นได้ค่ะรูปแบบผลไม้ที่เหมาะสมในการเลือกรับประทานควรจะเลือกรับประทานในรูปแบบของผลไม้สดหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำผลไม้ไม่ว่าจะสกัดแยกกากหรือไม่สกัดแยกกากก็ตามเพราะว่าการรับประทานน้ำผลไม้จะทำให้เราได้รับปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปและก็จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: มีคนไข้จำนวนมากนะครับที่เข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการหรือว่าไม่รู้ตัวการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นลักษณะการทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะ

0: เสี่ยงนะครับในคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็คือมีโซเดียมสูงกว่าปกตินะครับอาหารที่มีรสหวานหรือมีไขมันเยอะพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคเบาหวานในอนาคตก็จะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คนไข้มีอะไรจะมาปรึกษาหมอหรือครับ
1: คือพอดีผมไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้วก็พบเกี่ยวกับว่ามีค่าไตมันเสื่อมแล้วก็เกี่ยวกับความดันสูงครับก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยผมควรจะรับประทานอาหารยังไงดีเพื่อควบคุมเกี่ยวกับค่าไตแล้วก็พวกความดันนะครับ
0: การเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นดังนั้นอาหารเนี่ยที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็จะมีการปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำปลาจากเกลือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำมันหอยที่ใช้การแพร่หลายในครัวเรือนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยทานเป็นอาหารจำพวกอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นพวกข้าวแกงอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยว
0: แล้วทานพวกของหวานของมันของเค็มอะไรพวกนี้ไหม
1: ก็มีทานบ้างครับ
0: ที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดรวมทั้งอาหารพวกอาหารแปรรูปต่างๆหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแฮมไส้กรอกโบโลน่าเบคอนอาหารแช่แข็งหรือว่าเป็นพวกข้าวกล่องแช่แข็งก็มีผลต่อทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นคือวันนี้เนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าความดันโลหิตเนี่ยสูงจริงนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยประมาณสัก170นะครับค่าไตเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับเป็นไตเรื้อรังนะครับนอกจากอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องระวังอาหารที่มีเกลือแร่บางอย่างสูงนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมเนื่องจากคนไข้ที่ไตเรื้อรังเนี่ยจะมีการขับโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่อื่นเนี่ยได้น้อยลงดังนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยก็จะมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงและมีผลต่อการทำงานของหัวใจอีกตัวนึงก็คือฟอสฟอรัสนะครับโดยที่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักถ้าเกิดไตทำงานลดลงเนี่ยฟอสฟอรัสในร่างกายก็จะคลั่งนะก็จะมีอาการทำให้เกิดอาการคันหรือว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางหักง่ายก็จะทำให้การทำงานของสมดุลร่างกายเนี่ยผิดปกติไปไตที่วายเนี่ยก็จะมีอาการที่มากขึ้นครับหมอก็จะแนะนำเรื่องยาเนี่ยควรจะทานยาตามที่แพทย์เป็นคนปรับยาให้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยจะนัดมาเจาะเลือดเป็นประจำนะครับ จะได้ดูผลเลือดแล้วก็นำไปสู่การปรับยาที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะครับจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครับก็มีความสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสมันรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆที่มีผลต่อไตถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารรับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีนะครับโดยที่เราจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับก็คือให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเทียบเป็นเกลือเนี่ยประมาณ1ช้อนชาโดยที่เราจะแนะนำให้ใส่น้ำปลาเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน3ช้อนชานะครับเนื่องจากอาหารตามปกติตามธรรมชาติเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่แล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับและน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็จะได้อยู่ในราวๆประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: ต้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันหรอว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่างั้นเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุ้ยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดแล้วแหละกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
2: ทีมก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีกว่า
1: โอเค
2: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะ
1: เสื้อเลยได้ไหม
3: โอ้ให้เกาหรอไม่ได้
1: ตอนนี้
3: พี่จะตามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
3: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาให้พี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไป
1: ไปแต่มันคันจริงๆนะจ
0: ๊ะไปหาหมอ
1: นี่ไงไม่ก
4: ันแหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันคันคันคันคันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุย

0: ชัดเจนค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็เป็นเพื่อนค่ะ
1: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าน้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
0: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
1: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งใช่ค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
2: แต่ว่าคนใหญ่คนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
0: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราอยู่บริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
2: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็นได
0: ้สมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่เช่นนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
0: เวลาจะเกิดโรคก็คือหนึ่งเกิดจากเชื้อใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทำให้เชื้อมันเยอะขึ้น
1: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้นแล้ว
0: ขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นวัยค่ะวัยเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิโตหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
1: ค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
1: คะ
0: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็เปื้อนสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
1: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี

0: เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลือนได้นะ
1: อ๋อที่เขาเรียกเกลือนน้ำนมใช่ไหมคะ
0: พิษไทยมันไม่ใช่เกลือนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลือนจริงๆเกลือนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะ
1: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: นะคะเกลือนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นมุมหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลือนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเท้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลือนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะแต่ติดในเด็กเล็กมากกว่า
1: อ่ะแล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมุติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กะติดน้อยค่ะจริง
1: น้อยนะน้อยนะ
0: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
1: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นนานๆเนา
1: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่
0: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
1: ้ oh.
0: แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
1: ้
0: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
1: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: สีแดงผิดปานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลือนเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้
0: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
1: ค
0: ่ะแต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
0: จริงช่วงนี้มัน

0: คะซิฟิลิสเจอหรือไม่ได้ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะคะ
1: ค่ะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ68. อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก็
1: 68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์มากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยคุณต้องสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
0: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได
1: ้
0: โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
0: ส่วนสเตียรอยด์เนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยด์หรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเร็ว
1: ค
0: ่ะประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วนี่อาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัว

0: ว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
1: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่ารำคาญมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
0: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
0: ์
2: เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรเงี้ยคุณหมออาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39-40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
0: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรนะคุณกรเขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอ
2: คุยกัน
0: ใช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
2: เขาเดาเมินแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
1: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
1: นะคะอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
0: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
0: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
1: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาทิ้งเข็มฉีดวัคซีนโควิดนี่เล็กมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
0: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
0: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงศ์ค่ะคุณสิริพงศ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิด หายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงศ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับ

0: หรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค่ะ
1: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป็น
0: ได้8วันค่ะ
1: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก1-2อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอานะคะถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
1: ก่อน
0: นอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี่ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแหววเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบนี้มันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
2: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
0: ใช่ค่ะที่ขาแล้วก็มาแขนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงนอกร่มผ้าค่ะ
2: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลาลูบแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างงี้ขึ้นมาได
0: ้
2: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนัง
0: ค่ะ
2: ที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆ
0: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
2: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่1ตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้อ่ะ
0: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
2: นอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้จะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
0: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งนึงที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าไปรอโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะ งั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่มั้ยคะ
1: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอําไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
1: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะ
0: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับและเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
1: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซ
0: ึ่
1: งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เขาก็มีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอคะ
1: จะมีเซ็ตน้ำยา
0: ตรว
1: จขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาเอาละกันว่าวิธีการมันทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาด อยู่แล้วค่ะเพราะเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
0: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
1: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดเนี่ยคือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้ว
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: แยงจมูกอ๋อ
1: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่พอตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นเพราะนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะนั้นตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
1: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะ ปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซ่ามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมคะ

0: ผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
1: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
0: ค่ะ
1: ทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเนาะแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนัง

0: อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติเราแผลมีดบาดเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการไม่ใช่ทุกคนเอไอเออก็ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แล้วเขาชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่ใช่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
1: ค่ะงั้นถามต่อเลยอ่ะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็จะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นแบบร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี
1: ่
0: ยแต่คือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
1: ้
0: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเรา
1: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
2: 6ปีแล้วนะคะ
1: 6ปีแล้วค่ะ
2: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้อง กินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็

0: ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ถ้าปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยอักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
2: สำคัญนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาจริงจังช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
0: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองอะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาเย็น
2: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบถ้าขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายใช่ป่ะ
0: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดนะว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
2: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
0: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอันนี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
0: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวค่ะมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
1: ก็
0: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
1: ค่ะใช่ๆๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่สองค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
1: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
2: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบนะ
1: แก้อักเสบ
2: จริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
1: ู
2: กตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน
1: oh.
2: แต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บ ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออยู่ข้างในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์ใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลน์แหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
1: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
2: ห้องก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ประปรายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
0: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด็กก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
2: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
0: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เลือกอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะคิดตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
1: เป็นมาประมาณก็น่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็จะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
2: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดฟรีละประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด-19 ได้ ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: ค
2: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้จองกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
1: อืมค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
2: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
1: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสดิฉันฟังอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
0: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
1: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
0: ใช่นี่เป็นลมพิษมันลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยนะคะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
1: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: อ
0: ันนี้ตาอาจจะวินิจฉัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
1: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษก็คือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
1: ้โอเคค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโคลเซตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะ

หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุบกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

0: จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็จะทำให้อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะให้มีความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พอแล้วเนาะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล